0: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารพันศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็น

0: ไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
2: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
3: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
2: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปี

0: แรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อมจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบาฆาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
7: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้ ในรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
7: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา 8:00 นเนม่านักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสุชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิโรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิโรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส
1: สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
9: 1นาทีกับกปท.ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าค่าตง ค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี
4: ่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
16: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลก ณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
17: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับ
16: ครับ
17: แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผม
16: ครับ
17: ครับ
16: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน
17: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
16: ่
17: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ
16: ์
17: ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการห่มผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
16: ม
17: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
16: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือ
17: ก็
16: ย
17: ัง
16: ไงบ้าง
17: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
16: ่
17: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบบวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแอคใหม่เพียงเท่านี
16: ้
17: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์บวรสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นทาสต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
16: ้
17: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
16: ้
17: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่า อย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
16: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
17: ใช่ใช่เพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6นะ5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที่กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นโบราณสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
16: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
17: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองหรือกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
16: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
17: ถูกถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
16: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
17: ่มีครับมี
16: ไว้ย
17: ัง
16: ไงบ
17: ้
16: างอะคะ
17: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
16: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
17: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
16: ่
17: ก็ขอให้เจ้าไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
16: ค่ะ
17: ครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
16: ค่ะเช้านี้ครับค่ะขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
17: ขอบคุณครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
20: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank แล้วถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
19: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
20: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60-40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
19: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
22: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
21: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCD ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
22: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
21: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
23: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
24: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรม รัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
3: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารอย่างนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้อย่างเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะไปเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมีการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
24: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
5: คือความผิดลักษณะเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้าจะทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
24: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
6: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตน พื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเนะยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: ว่าสีนักโกนักาสอปสอชอขอนักโกลาสับผือคนเอ๋มเอ๋ขออัดูอัดียาวลุ้ยเชี่ยหอว่าสีนักโกนักอัสสัลอาทิองนักงานละเล่ดูแลดูยาเปียเม่หัวหน้าอาจีรพเนลาสะพังอาเล่ว่าสีนักอพอยาวหมอเนหนุ่ยเจยามเม่ยอฮัตเอ๋ยจอนาลูอุมาพเนว่าสีเชียวมังงน่าอีคอนจานเนอัตโนมัติเชียวเอพีดีว่าสีอาปอนเนเชียวมังงน่าว่าสีดอพาสิญญาเจมอน่าสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากากะอีกุญแจเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอญาแลนึกมาออนานากาในเหลียวเน่ในชนยังง่ายยี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูนี่สีโกจำยองกูเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโก

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 말송카
2: 과과
0: 녀송
3: 오브타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

น้อยอย่างเงี้ยตัวเช่าบินเจียวกำลังมาเจียขอบคุณที่ได้รู้จักและงานร้อนนี้น้องฟ้าในเช้าถามงานอย่างเงี้ยอุดุธรรมะอย่างเงี้ยวันนารูร้อยเพราะนารูติดต่อพ่อของแม่บุพบุคือพ่อของแม่เฟซบุ๊กพ่อของแม่แล้วก็จนนั้นน่ะหามาแล้วบอกว่าอะไรเงี้ยคุณสร้างภาพพาของเงี้ยบ้านมอโลโลอาคาของเงื้อก็งานไม่มากือของเมียนี่งานเกาหลีพอในคนน่าหามาเจอโลน่าพ่อพ่องานไม่เจอพ่อจิ้วไม่ยาวพ่อน่าหาเงาเมียนี่ลอยอย่างเงี้ยก็ในตอนนั้นงานมันในหนุ่มดูแลบ้านในมาอย่างเงี้ยงานในหนุ่มดูน่าคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ยุ่ยๆน่าคนนี้สวทเชียงใหม่และงานอย่างเงี้ยงานอย่างเงี้ยน่าหาเงาพ่อน่าคนนี้ปกเกลแล้วก็คู่มาข้อแล้วก็คู่อะไรอย่างเงี้ยที่มาค่ะ AM ที่พายุยาสิเชื่อกกิโลเฮและงานใหญ่ยูนะเฟซบุ๊กพนักคนนี้สวทเชียงใหม่ AM ที่พายุยาสิเชื่อกกิโลเฮและงานใหญ่ยูนั่นนะกับพนักคนนี้จะกาจีของเงือตัวเช่าเช่าของเงือพนักจะมีงานซุ้มยี่สี่กูจะมีสี่และงานใหญ่ยูพนักคนนี้และงามังเงี้ยยางก็และนักการทุเรียนแม่ใหญ่เนี่ยงามาเจอหน้าคนนี้อาชชดเจอหน้าคนนี้อาคาดมสิเนี่ยแม่อายุมากนักอบทางเราที่ปนบ้านในมิโนคนนี้และฮัลโหลนักคนนี้ไม่ยาบ้านนี้และเงี้ยแม่อย่างเงี้ยก็ในตอนนั้นเงี้ยมันก็ว่ามาทุกข์แล้วมาทุกข์ตีง่ายจริงๆเลยอยู่ก็ในตอนนั้นอันที่มาอาคาน่าและพายเดินมาอย่างอยู่อาคาน่าในมันนักคนนี้อยากกระไรงานอย่างอยู่กูสีบาราโลมันที่กูไทยพนักคนนี้ว่าขังอะไรอย่างนี้อันนั้นก็สุ่มเชื่อมิถุนายนผ้าง่ายกูเชื่ออะไรอย่างนี้เหรอนั่นก็นี่ถ่ายพน้าก็นี่บลัชนะจิเล่แม่อย่างนี้จิเล่แม่อันที่มาเธอหัวสีเธอและอีนั่นยายุ่งจิแม่อย่างนี้กูพัฒนาจิราอันนี้จิราก็นี่อันนี้จิราก็นี่อะไรอย่างนี้เฮ้ยดูนะก็นี่ละบุแม่และตาแม่อย่างนี้อีนั่นแม่ตาเนาะผมก็เนี่ยตานานี่โชน่าคนนี้ยศดูแลผมก็ตายดูน่ามาพัดจีรามาดีดูน่าคนนี้อะไรอายุมาที่พับบ่าก็น่าที่พับบ่าแต่อาก็จีราดูมาสองกูให้ดูน่าและรับบุพโภอีจีแม่ยันยาให้น่าคนนี้เขาจีงาโลเขาจีหูสิบทุกเดือนงาโลยันยูยันยูโชคนนี้และจะกาจีแล้วมีอันนี้เล่มทำไมยันยูก็ป้ามาเกิดมีอันเดชาติบิ้มเลยน่าหาเนก็ป้าขนุเล่มทากาเลยพายดาเนรามาอย่างเงี้ยก็ป้าก็ป้ามนาคนนี้อยากกลับมาจิโรถาวลาจิโรถาวลาอันนี้น้องเวลในช้างทางไงอย่างเงี้ยติโครน่าดามาอย่างเงี้ย

แล้วอย่างนี้ตัวชากระป๋าช้างทำยืออันนี้น้องแผ่วแล้วไงช่วงนั้นน้องแววแล้วไงน้องแผ่วแล้วไงดีถ้าอุลาจิโร่ถ้าพ่ออุลาจิโร่อยากกลับมาแล้วตัวทางไทยพ่อในบูธานะลอยอยู่จนพ่อในจีบิวนะคนนี้ช่วยอยากคนนี้มาพ่ออุลาแม่เนี่ยตัวแม่เนี่ยที่กลัวจนนะคนนี้แต่ที่ทำนึกมันมาแล้วแผ่วเนี่ยนอกใจแล้วยังเองอ่ะล่ะนอกใจแล้วมาจนนี่กลัวยาจงอ่ะเนี่ยนอกใจหน้าคนนี้พ่ออุลางานเนี่ยว่าจืดก็เนี่ยหุ่มนั่นตัวชาหุ่มเนี่ยงาจื้อกับในเอตโตเอติตัวนี้ตัวลูกพาร์ลที่มายามโมโหดูก็เจอมายามโมดูนักคนนี้ยมืองานเนี่ยมาการงานโลกันแต่นั่งเนี่ยจะการจีเรื่องมันทักการไปแต่เนี่ยมาอย่างนิวก็ไปจุฬาหัวลอยอย่างนิวเลยอุเย่ไอ้สันนี่เย่เลยนะคนนี้อันนั้นยิ่งเชื่อก็ไปจุฬาเนี่ยลอยอย่างนิวหัวปะอันนั้นวัดที่วัดที่เรื่องอันนั้นซุ่มก็เย่ก็งาเจียอย่างเงี้ยก็เย่เลยนะคนนี้ที่กันนะเลยพวกเราลอยเงี้ยอุ้ยพวกเราเกคุณอุ้ยเลี้ยงเงี้ยลอยเงี้ยมีอันนี้เลี้ยงอะไรเงี้ยเงี้ยมันเราเยี่ยมีเนี่ยที่จอดจิ้งเยี่ยมเราเงี้ยตัวนี้กันเนี่ยเลี้ยบุตรนะคนนี้ที่จูพวกเราต้องการอยากกูงานอะไรเงี้ยเงี้ยพันเหนือนะคนนี้ก็บุตรเงาปะไม่รู้สกบุตรเจ้ามาก็บุตรจีฮังก็บุตรพยาก็บุตรงาเดนั่งก็บุตรงาเดน่าแต่ว่าออกเชียงเหนือคนนี้บุตรงาที่แม่ภาคกลางก็บุตรภาคใต้ก็บุตรแม่ก็อันนั้นสมกุตินี่เราก็คือเนี่ยยังอ่ะเราอันนั้นที่กันนั้นเหมือนนะคนนี้จุ้ยเจ็บปุ๊บละมันจะมีที่พอน่ะเฮ้ยแต่สภาเลยจะทำไม่รู้อย่างนี้ก็อันน่ะอุเยปุ๊บละเย็นละลูกคือน่ะที่พอมาพายอ่างของอ่ะอุเยกึ่งเย็นเลยน่ะรู้อย่างนี้ลูกคือมาละดูยังอ่ะเลยลูกคนนี้เลยอีสันนี่เลยท่านน่ะเหมือนปุ๊บละก็รู้น่ะอีจุ้ยดูยศทางไอจุ้ยมั่วล้อมั่วล้ออีจุ้ยเจเนชิเรเนอีเลชิเรเนที่เฮนาลีที่ยามลาที่เพื่อนยิ่งเพื่อลาและคุณรู้บิดาเนี่ยมันน่ามาอีของงานมันน่าเทียดคุณรู้ปีละยังไงอย่างเงี้ยและกูรับพาร์โลทำไมเนี่ยนั่นตาช่างดูของเงือแล้วจีจีน่าคนนี้ตัวเดมายากันเนี่ยยูฮักคนยูฮักคนมาอยู่เรื่องอันเนี่ยอุเย่เรื่องอุเย่ยามเท่าไรอย่างเงี้ยสุ่มยามยาจีสุ่มยาสับโบจอยเล่เล่ห์เงี้ยเล่ย์เรื่องอันเจียอย่างเงี้ยก็ไปเนี่ยละเดือนเนาะน่าสบู่จ้าเนี่ยยาสกุยเนี่ยฮะบ่มเงี้ยเลยเลยงาเจียวเลยทุลอน่าที่ยานาคนนี้ที่ตอนนั้นมีชุดชีทางอะไรอินโยโลกชิบูทางอะไรฮึงเงี้ยพายเลยงาเจดิสินยังอาเจบะมุตัดเธอช่วยยาคุโรลาจามอนาโลทมิเนคุโรฮึมน่าชนเงินนี่กางาเย็นยังอาเจเลยคุโรกันเนคุโรพันเนลามาดิมาสุมยาดิมาคุโรลาจาโลกันเนตานาโลอินโยเจมาก็เกาะเลพันเนมาเย็นยังเจมาก็เกาะยืมก็ไปฮึคุโรอินโยอายุมาก็จิมาลาโดโลและเจ้ามาเอ้คุโรบิปิลามาและทางไงอย่างเงี้ยเนี่ยโคโรเนี่ยโคน่าอายุมาและยูเนสโกเนี่ยอายุมาเนี่ยคุโรจะน่าคนเนี่ยโชคุโรมาลาโดโลน่าโชดเพ่กะลามไงอย่างเงี้ยอันนี้ยมืองาเลยโคฮกาน่าห้องเอบาวัฒนธรรมโรยังสังคมเหมียวคุโรยังงาเลยมาจอยเนี่ยยังยังงาโยบุงาเลยคุโรยานาลอยอย่างเงี้ยนั่นทำไมเนี่ยยุคานาเจ้ามาเหมือนเยอะที่ละมือไงอย่างเงี้ยอะไรเจ้าหน้าที่ผู้หลายอีจูผู้หลายเปลือยเปลือยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากก็ไปคอมเมฆาตัวรู้จักไหมเจ้าได้จูเฮก็มินันน์ที่ปุ่นเลยก็ฮัลโหลผู้หลายบ้าจังอ่ะก็ติดเดือดอะไรอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยโยพอนาเจ้าหน้าที่ยังมองไงอย่างเงี้ยยุนานโลนั่นถ้าเพื่อนก็เจออาจีผู้หลานเนี่ยตัวเขตาทุเรียนอยู่อีจุนเนี่ยเผื่อนอ่ะเผื่อนหน้าคนในเจ้าหน้าที่ก็ไปลุยเนี่ยเราอยู่เย่หลานเนี่ยไปเย่เราจีพกลูกเกออาจีอย่างเงี้ยก็ไปอาหารเลยอันนี้อาจีบิจานี่ยูหน้าคนนี้มาบีอ่อนเลยเราอยู่น่าเจ้าหน้าที่ถือเดินน่าเขาก็น่าท่องเที่ยวเดินยูอาจีอย่างเงี้ยก็ไปเดินมาเงินน่าอยู่มาอยู่ในเอฟบัวจีจีอยู่ในเอฟมิลอย่างนี้อาจีน่าบุยจีน่าจ้าบุโรขนุปาบุโรอยู่ในน่าคนนี้หุ่นจีตัวเขาติดน่าท่องเที่ยงอะไรติดเดินน่าก็ย่อติดเดินน่าก็ย่อบุระใจอย่างเงี้ยติดเดินน่าก็ละมือละเสจีเนลอยอย่างนี้อาจีจีก็จนเนี่ยตัวมินเนี่ยโคโรมาบิจันเนลอยอย่างนี้ย่อมือเตะกับบัตรน่ากับกับแผ่นผู้หลักโคจมือถ้าไงติดเดินน่าโคทอมอบุโรย่อห้องเอ็ปันเนี่ยยศคุณเนี่ยคุณรู้จักทำยังไงอยู่กันนะคุณรู้จะมือจริงอ่ะเนี่ยจะนัดที่กูทุยคนนี้ละมือสีผู้ละคุณรู้จ่อยเดือละมือเนี่ยไงอย่างเงี้ยละมือเนี่ยอายุมาจีเล่ผมดึงไงอย่างเงี้ยคือคนนี้และเจ้ามาคือมาลดโลบิปิลาเมอายุมาคุณ
ดิละมึงก็อย่าพนอะไรอยู่นางก็ไปยื้อหึมกว่านี้ยาแอนเองอันนี้พูดว่ากทมแล้วหึมนักกว่านี้คะแนนดูแลกว่านี้อายุมายื้ออันนั้นหึมมาชาเลยไม่ไปทางการและบุตรไทยอย่างเงี้ยอันยังมาก็ไปยาเล็กไม่รอคะแนนและกึ่งยศินาและมาราชาทำไมไม่ไปทางการนั่นก็น่ะและมากึ่งจีแล้วงั้นเราอยู่อันนั้นมาชาเลยไม่ทำไม่ได้กันนักกว่านี้ก็ไปแล้วหึมนักกว่านี้เบอร์หนึ่งที่หนึ่งแล้วคะแนนชมยามเชื่อมยากันนะคนนี้อายุที่กันง่ายอย่างเงี้ยช้าช้าช้าหัวอายุที่กันเนาะน่ะก็เปล่าเลยที่มาชิ้นยาบูมาริกาเลยคู่กันนะคนนี้หัวนะคนนี้และจีดาเลนเนาะน่ะเฮือกหูนะคนนี้ช้าช้าช้าเยอะอายุที่ทำไว้สถิติแล้วก็จะไม่นึกหูหัวมีอันนี้ยาวจีนึกหูหัวไม่นึกหูนามเชื่อไม่นึกหูมึงก็เฮือกปูเฮือกปูก็จะเฮือกปูหัวมีอันเชื่อยังอ่ะแล้วหัวนะคนนี้อายุที่ไม่อับบ้าพูดละท้อแล้วพวกเราชดดีงาลอยเนื้อกระดูกแล้วก็เลยจงงาลอยอายุแล้วทำลายสถิติโยฮาทำลายสถิติแล้วก็เมียอายุแน่ฮึปูยากะฮึปูเมียมาเชื่ออยู่พยานแน่ยัวอายุบ้านอายุมาอาชมไม่ใช่อาชมไม่หูแล้วงาลอยเนื้อที่หนึ่งพอเรียบิลละพายถึงไม่แน่ตัวนี้คะแนนเยี่ยมสรุปเงินมาคือละเมียมาสรุปเสียเนี่ยไม่ไปทางการและทางแต่คือหน้าก่อนนี้ผู้ว่าอดีตมาก่อนนี้สิ่งนี้ตัวสิ่งนี้มอดก็มอเลยก็มีเลยอย่าเอ็ดอันไหนแม่ยังเนี่ยก็ในตอนนั้นคนนี้อดีตมาที่เดือนนั้นลอยอย่างเงี้ยอะไรก็เจอละไงคุณพิการเลยที่เดือนนั้นคนนี้ยื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เขาก็ไปบาสวัสดิการเห็นลาภูละเขาก็เลยที่ปน่าบินลงก็ยาเลยก็ไม่ลอยอย่างเงี้ยบาสวัสดิการเห็นลาเธอที่ปน่าพิการผู้ละจะไม่ลอยอย่างเงี้ยเลยมาเชิญยานี่ก็เจออุยายุเนก็เจอแล้วคุณยื้อไงมายื้ออีกอย่างเดือดเลยอย่างโยเขาก็เปล่านั้นนั้นสื่อมออำนาจเลยอย่างไงอย่างเงี้ยอยู่ห่าผ่านมาอยู่ห่าอย่างเนี่ยคุณจะไงเลยอย่างโยนั้นสื่อมออำนาจเฮียในเลยอย่างโยเขาก็ธนาคารยื้อเรื่องเลยอย่างโยเขาว่ายื้อนั้นสื่อมออำนาจเขาก็เปล่าบุ๋นทำแม่อย่างเงี้ยก็จะจีจอนเนี่ยยูฮาเขาว่ามาแล้วเนี่ยจีจอนลาเลยยูฮาจีจอนเลียเลยถึงไม่แน่นำสื่อผมจีผู้สูงอายุล่ะผู้พิการล่ะแล้วผู้ป่วยเตียล่ะแล้วคุณรู้เนี่ยล่ะแม่แล้วพิการเนี่ยอยู่หามายืดเลยดูน่ารอยอยู่น่าเขาก็ว่าจีผู้รับมอบอำนาจน่าก็ป้าเฉินเลยอ่ะรอยอยู่ผู้รับมอบอำนาจแล้วค่อยว่าจีเขาว่าจีอยู่บัพชาชัวถอนในยาเลยแม่เนี่ยเขาก็น่าสื่อมอบอำนาจผมจีอยู่มันเนี่ยบุโรยบุอันจีแม่เฮือในเสือละเฮือชิมบีอ้อเฮือก็ป้ามาลายาเหรอชิมบีอ้อมาลายาเหรอมาบุญน่ะก็แล้วมือเต้ไม่รอดีมาขับบนมือเต้เนี่ยเหรอมาลายาเมียและอยู่เมียมาลายาเมียและเอกสารพวกเราคุโรยอยู่จินันยาเลยหัวอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยน่ะที่พอน่ะบัพพิกาเธอหัวยาพอนี่และบินเนี่ยละที่ว่าเอกสารพวกเราถอนในยาเลยยาหน้าก่อนนี่เอกสารเธออยู่จินากูน่ะก่อนนี่ก็อิสระเนี่ยมาอยากเชิญที่พูดแต่เชิญจินยาอย่างเงี้ยเชิญเงาถึงไม่เนี่ยเฮน่ะก่อนนี่คุณรู้ที่พูดนะและบาสวัสดิการเห็นแล้วพอมาจ้องดูแลเฮธนาคารกรุงไทยยังยื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับนาโลเฮน่าคนนี้ตัวนี้เฮสิจิล่านะคนนี้อยู่นะและยื่นเรื่องดูๆพะโล่อย่างเงี้ยอยู่นะและมาจ้องเฮคนนี้และเอ็ดูเนี่ยมาติดนะและก็กัดดูและมากัดขาดดูแล้วก็หนึ่งดูมาดองดูแล้วอย่างเงี้ยก็ในตอนนั้นเราใช้ที่บุ้มเล่นอาหารบินอาหารในรอยอย่างเงี้ยก็โน่เล่มถ้ากาและภายในรามาอย่างเงี้ยเราใช้กับหน้าคนนี้และมังเอลี่ยาจิโร่มังเอลี่ไม่อาจลืมจีอันนี้ไม่ยากในช้าทางงานอย่างเงี้ยที่โควิดนาดามาอย่างเงี้ย

0: ร้อยอย่างโยก็ไปชะยิ้มเจอไม่อาลืมเจอันนี้เจไม่ยากในช้างต่างอย่างโยอันนี้เตือนเนี่ยดูชาพัชเลยงาจิมาปุโมยงางาอันนี้โอนาหารเนี่ยนิสโผล่เนี่ยละมาเดินนิสโง่าพยังเนี่ยละเมยาชุ่มกามาจิงาจิเล่ฮิปโปโปฮิฮิมึงก็จะมึงก็จะเล่มันอุทัดเจเนี่ยอินันนักคนนี้ก็ดูชาเลยดูนับพันจิมาก็ป้าจิรามนาขยันช้ำจิราแต่เราถึงมีเนี่ยอินันมาปุโมยงานิสโง่นิสโผล่เนี่ยละมันยิ่งเจนิดเดนิสโผล่ยาละอันเมก็ไปอุชุชากาจิโรอินันน่าขออภัยขออภัยแล้วยังไงเนี่ยก็เนี่ยตานางเนี่ยเฮ้ยแล้วจะกัดจีเล่เล่มทากาเล่ไปเนี่ยมาเยี่ยนโยก็ไปเล่มทามนาคนนี้อยู่อันนั้นยังยังแม่เยี่ยนยันนักกัดจะมีเนี่ยไอ้ไอ้เล่ดูละเมียหุ่มนายสันยังยังไงเยี่ยนโยไอ้ไอ้นาคนนี้ดิมามาจังยังเยี่ยนยันที่พ่อนาคนนี้มันเงื่อจีก็เงื่อจีโอ้จังท่านเนี่ยบีฮอนเนี่ยละเด็ดที่พ่อนาโคโลมาจังกาลอยู่ไอ้เดียวจีน่าดีจังยังงาน่ะก็ไปเลยมันน่ะดีมาอยู่ๆยายยังเลยน่ะคนนี้ไอ้ทุเรศน่ะกับพวกทุเรศเงี้ยลอยอย่างนี้น่ะก็ตื้อเลยมันน่ะดีมาเล็บใบเงี้ยลอยอย่างนี้ดีมามันเงี้ยอายุมามันเงี้ยนี่จ้าใจอย่างเงี้ยที่พวกมันเงี้ยนี่ลอยดีมาฮัลโหลเลยน่ะดีมาจุ่มเอย่างเงี้ยเลยอ่ะจีมันน่ะก็ทัวจุ่มเอย่างเอเบอร์อย่างเงี้ยก็ไปไอ้จีมันเนี่ยงาจูพอที่ทุเรศงาโลงาเล็บผ้าบ้านนะฮิวาจิฮัลโหลเลยไอ้งาจิฮัลโหลเลยไอ้เนี่ยฮิวาหน้าจุลิธานะดิมันเนี่ยมันไงเนี่ยช่วยเนี่ยเลยน่าหันหน้าคนนี้ฮิวาจุลิธานะจอยใจเนี่ยไอ้ฮิวาโลฮิวดูหน้าคนนี้จะมีมีจัดดึงไอ้เนี่ยไอ้ก็เกิดน้ำมาลน่าจะมีมีหน้าคนนี้จะมีมีจัดดึงเลยจอยเนี่ยมันมีจัดดึงหน้าคนนี้อาบ้าพูดละคนรู้บีมือละพูดละไอ้เนี่ยคนนี้จังเนี่ยโลตัวนี้ยอมมือเจยุ่มดึงเลยจอมามือเจยุ่มดึงเลยจอมามือดึงยุ่มจีหน้าคนนี้ก็ไปเออช่วยเออโลน่ะเลยอดีมาจุกัดทุลอันเนี่ยมันเงินจอยลอยเนี่ยอดีมาเนี่ยฮัลโหลเลยเงยทือไอ้ยอมมาเล็บทุ่งทางไอ้ยันยาอดีมันเนี่ยจีเหงเงคนนี้งาเลยเลยคุณลุงเอออดีมันเดชาเดบทุ่งทางเนี่ยยันยูทุ่มินเนี่ยไอ้ยอมมาเอออดีมันเนี่ยบทุ่งทางเออจีโอจังไอ้ยันยาทุ่มินเนี่ยทุ่มินเนี่ยน่าที่ปวนน่ะคนนี้ลอยยันยูไอ้ยอมมาเทศาเทลอยยันยูอดีมันเนี่ยสิญญาช่วยลูกพ่อจังปีนี้จีดิมาเลยที่พอนายข้องพยาข้องพยาข้องเลยน่าที่พอนายมีอุ้มโยงอะไรยันยูที่ว่าเดชาลูกพ่อจังยาเจยันยาทุ่มินเนี่ยเหงาคนนี้เลยยังไงยังที่พ่อนาแต่ประเทศพูดอะไรนะคนเนี่ยดิมันนะเมื่อที่พ่อนาคนนี้อาบ้ามอลามอลังเงยชมเลยยังยูเฟบุกงเงยเลยไลฟ์พอนเนี่ยกงเงยเลยสิ่งใดจริงจริงที่ผ่านพัฒน์แม่ยังยูขานาเลยอีตัวเนี่ยพอดิมันเนี่ยตื่นทำเนี่ยข้อความพอนเนี่ยคุโรสิ่งใดมาจีนี่ลอยยังยูสิ่งใดมาจีอาบ้ามอลามอลังเฮ้ทุกมือเจยังยูทุ่มเนี่ยฮุกโก้มาเจ้าน่ากูป้าทุลาดินาคนนี้คดจกคอสิ่งที่ก็คนรุ่นยาเลงเงาจีก็ชอบไปเสียเลงอากาปจอยเลยเอกาป้าสิ่งที่มันยุ่งเงี้ยเลยเลยที่พอน่าอันนั้นก็งั้นเหรอว่าอย่าลูกพัฒน์เนี่ยงั้นสิน่าดัดชั่วโมงน่าเอางั้นบุกเข้าสาจมีอ่ะสิ่งที่บีมันเจเลยน่าดัดดัดจีสติยตาจีสติน้อนัวคือชุดธรรมดาเลยนัวเมียอยู่รู้ขั้วเลยนัวจีอยู่รู้ขั้วเลยอีกครั้งห้องเงี้ยบ้าจังสิกูอยากเอ็นน่าหาจีโลน่าหาหน้าบูกูไปไอ้หัวบูงูเลี้ยงอะไรโลเฮ้นัวยามาจีจะน่าเสียดาวเลยคุ้มไม่ได้เลยนะเฮ้นนัวเมียอยู่รู้ขั้วเลยเลยที่พอน่าเมียสันนิกางาโลอักขิสันนิกางาโลกับบูน่าอยู่ฮะอักขิโม่เชื่อมมาสิญานาอยู่ฮะบูมังเงอเลยยาส้มเมื่อวานจีโลยังอยู่หัวคนนี้โคโลน่าที่ปวนนาคนนี้ยูฮาชมเงินลอยยูที่ปวนนาจันนาที่ลาดโลเอาเจจันนาที่เปลี่ยนในทุลังไอ้ยันยาที่ปวนนากว่าจีจีนัทนาคาพูนในทุลายเลยที่ปวนนาคนนี้ฮุบานนักการพอคนนี้ว่าทุกข์ของเงินเอของเงินดีแท้ทุ่มของเงินเธอเจดีเลยโนทุลาสัตว์สิลาวายังอ่ะเจโนทุลาสัตว์โคโลโนมาลาเลยนะเอามังเงชกแม่ยันยาตุ้งเงลาดมาเจแล้วตาแล้วไม่สะดวกแล้วไม่คุยค่าแล้วเนี่ยก็แม่เงินหน้าเงินหมอหน้าอย่างนั้นเงินหมอหน้าขาดบ้านเนี่ยกูบินหน้าหาวยมือมังงะก็ทุลักดิจิมายมือมังงะแล้ววันหน้ากูรู้บียามาแล้วเหรอมาจ่ายเจี๋ยเนี่ยยงเงี้ยมีเธอมาจ่ายเจี๋ยอธิมาที่จิตเจี๋ยจังเนี่ยยามเงินหน้าไอ้ยมายงเงี้ยกูทุบบินเนี่ยละหัวมาลอน่ะถึงมีเนี่ยอธิมาจิ้วถ้าจังแล้วงาจิ้วน่ะแต่สาวจิ้วอย่างนี้ไอ้หน้าคนนี้ adi ma ngelo ma dua je ye de sa te ti po na ayo ma le sa go te adi ma lu ma ho nga lo ye nya ju lu ju ho ma lo te mine abatul akone abadi ma lu ma dule ti po na adi ma ko ma ho ni lo ye nyo e ai me ti po na cho ha ma ngu nga na a chone hu yo jo da mine adi ma aba mola mola nga cho ko de ti po na ayo hua lo ja dune nga choko hua ma ngue ko pyo nya nga ye nya abat e bi pyo ane lo na hu ji adim a ho che aga ho ne le nga cho nga lo ye nyu le ye pyo ho ne adim a e ai mi lo ye nyu na le ti po na le ye pyo ko ni hu yo lo ye pyo nga lo adim a na ta le ye pyo na bu go he hu e a na ko ne ko lo cha lo ma du le ti je le pya ja ye nya na te mi ne video phone people ka ti la ma je ti people ko ti na di ma di pon na aba mola mola yo ha ya ne ko nge chonge to lo ti je nga lo to ni ba e ai ne to la hu hu ti je la pa ga je ye nya to mi ne ga na ya yo ga na ya yo me ye nya di pon na ya tu ya tu ma si nya nga ye nya di pon na ko lo bi me o ja tu yo di o ma ya so ju ya tu ko lo ai khao yo ka mo honga lo ko bi mo ja ji ga yo ka mo honga si mu ya de ma je yo di pa ya yang a si a yo ma na sa bo jo ne mu thu ko ti mu thu ti thu khao pu la ho mu nga ya nya kem ni ga lo kem ni ga mi ne ko lo bi mo ja ji re thu a yo ma ma mo ho ko jo nga ya nya thu mi ne de po na khao do thu ko ni ya ga ti jo i ko lo a ma da ko ni ma do le ga mi a ma da ko ni myo phula yo hu phula mna ya bu philia ne ko ya bi jonga lo go pa ya ho wa ne bi jonga lo tumi ne umya ji go pa e ai na gula ya nya tumi ne aba ko ngue adi ma shu nga ne e lo aba la mu nya le me lo yu hu ge ti to pho ji aba ho lo ya nya adi ma hu ma lo na nga ji na cho ni ge ga ne e ai ne ko lo e ai pho chai le nga lo yu ba cho ni tu tu ni le la lo fa dunga ye nya na ga pa de le lo fa dunga ma lo na aba ma lo ni video la di ma ho ho nge na ko lo ma ba ho ji lo ye nyo to mi ne yo je na la pa nya nga cho ya de la pa ji ne e ai de ke mu gu ka de lo ye nyo gu ka le do la tu na ma di ma le ma ja ji ko ja lo ko lo pe nya nga ye nya to mi ne i sa ko ya yang le iya gunga ya nyu naga ja de lo naga le data jo de ko naga ko ni yum me lo ya nyu le hanga ga ko ni le aji ji pu la mo ko ni ta thu de de pu na adi ma phyo pu la ma du le yu ta pu la ko ni ku lo mo la nga jwa ma ni ma ni thu thu adi ma ba adi ma ne ko la ga thu ba de de pu na po po le em lo mi chim du ni ku lo tipona le nye melo yin yo malo na si pe bu ale bu thana ko ne adi ma ga ma ya le a ko lai ko chele ga ma ya ga di na ya yo ya yo na e ai pula ne ya yo na di pona no la wa ya nga je le mo ta jang le na ji ji pula phana online pula ga ma ya jang le a ji ji pula ko lo yo nge ya nga je ku po ko ya nga je le ko ne ma ya jang le de na ga po ne na yo ji na ma ya jang le abo bula ko lo kamo na ko lo janga je kupo ko janga je nga che ga je ko ko ma he ji mele na ko ni hanga ji da pa je le ye no na ga po ne do le na adi ma a je pula abo bula kha pula na ko ni polo pula ko lo ene la me lo no nga le uthaya ko nge le no to nam ko ni ko lo kamo na adi ma ko ni le nge chol na yo ma bi ne la me ga pa na ga ne bi ne la adi na yo ji na a pom pom le tae yanya tumi ne hanga ji ma janya lo tumi ne di ma ko ya ya na ga yum de lo ye nyu e ga ne ta na ko che ma ga la hyo lo ye nyu che ma la hyo na ko ni ga pa ko la le che la si lo si si pa la lo ye nyu an no sum ne nga ko ni lo ye nyu go pa a di ma ta ta myo le nga ye nya cha ti phan le na ko ni a di ma kha tem nge a ji ji kha pa ka yo ko nge u mya pi no la hu ko nge le ga pa ba na ko ni u mya ni nga lo ye nyu cha ti phan je go pa wo chop ya je ye nya wo chop na ko ni a yo ma honge ba yu mo a ji ji ja nga le ta pho yu mo lo ye nyu le bya ho ne bi mo le le yo ha o je ti je je ti je ti je je ti je re ko lo ha le ji nga ne nga ji go pa ma i me ga ji wo chob le mi ne 我们这个人啊，人家嘞，哎呀，人家老在嘛，要得的嘛，卡工个嘞，吃的怕呐，原来葫芦，你嘛卡么个过年都大呀，那过年还过家没节嘞，哎，人家那老人家，哎呀，人家那过一年啊，人家干那过年，谁贪个说给我哎跑嘞啊，人家钱能，钱能过就，我女婿老人家工啊，老人家过把账啊，过把。人家啊哈，家家嘛嘞，俺那会得家婆咯，产卵那不，喂啼啼母家咪咯，人家个把喂啼会得，会得嘞，家母他就爱人家对面那的嘛就，等那说等那那个，原来人家爱牛嘞，啥怕不啦？红个家多红个嘞，啊姐姐不啦？红个把，红个那家嘞嘞，嘛比比卡伊嘞咯，人家的嘛就，那啥我他那他们嘞，咕噜要人家咯，人家红个把姐姐又母他家又个。มาบิบิวขานี่เที่ยเที่ยคุณลูกยุ่มต้อเนี่ยมาบิงเงี้ยนี่คุณลูกเอ็มยังไงยังยูหน้าคนนี้ยูก็ปากระดังอะไรอีนยังไงอันนั้นซุ่มเนี่ยงาคนนี้ลอยยังยูน่าใจกับหน้าคนนี้มาเอ็นี่มาเรียนยังยังไม่นอนที่ปูเลยเนี่ยมาคุณหน้าอย่างนี้อาจจะสักกุชีเลยมาลอยยังยูสักกุชีเธออย่าบินนี่อะไรแม้จะดูแลงาอย่างเนี่ยเรียนเลยที่ปูน่าจุจ่าลูกก็ดูที่ปอนาเลยบินนี่ก็จีก็ลูกดูที่ปอนาจุจ่าเลยบินนี่ก็ลอยอย่างนี้น่ะกึ่งต้นนี่มาเมืองอะไรเมืองอะไรอย่างนี้สักกุชีเธอลอยอย่างนี้ที่ปอนาฮุบะเขาจะไทยสับบุกมังเงอภาษาอังกฤษก็มังเงอภาษาสับบุกมังเงอแล้วอาจจะสับบุกโลกอยู่พยอนเนี่ยอยู่ประเทศเนี่ยโคโลสุราเลยลับสับบุกแต่โคโลก่อนจะย้ายใจเนี่ยน่าตื่นกันนะอายุมันเนี่ยอยู่พวกเราเนี่ยมาบีโม่เนี่ยสูงเดินอะไรอยู่สักกูชี้ให้เลยสารตกค้างอาจจะอย่างเงี้ยสารเคมีให้เลยถึงไม่นะที่มาเจอเหรอก็ยังยังไงอย่างเงี้ยน่าติดปนอะไรติดตีเลยฮัลโหลไงนุ่มจีก่อนแล้วถึงก็สารเคมีถึงก็ยังยังไงอย่างเงี้ยน่าอยากติดตีเลยอยากจะช่วยอันนี้อะไรอยู่แล้วมีอ้อก็ยังอาจจะอย่างเงี้ยก็ไปขบยอมอย่างเงินอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่นะนี่อาจจะมีเนี่ยก็ข้าวของมันก็ใครเนี่ยดูของดูแลเนี่ยเลยพับเปลือยไงอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยเฮ้ยน่าก็เปล่าสักกูเชื่อเฮ้ยจีรอยอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยจีเมียเนี่ยลาบุงอะไรอย่างเงี้ยที่อะที่อะแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยน่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ฮะอะไรที่บุ้มมาแล้วดูคนนี้ก็ป้าเหมียวมาลาบุทำเหมียวอะไรอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยเฮ้ยผมคนนี้อามาได้ยังอะไรอย่างเงี้ยก็ป้าอาชนเนี่ยรัฐบาลพอเนื้อหุ่มหน้าอันยาแม่เลยหุ่มหุ่มหุ่มยาเยื่อไงอย่างเงี้ยที่พอน่าอีสันนี่ถูถูแล้วก็เดินหน้าก่อนนี่ก็ป้าชวนเนี่ยเจอกันสารตกค้างพูดละลอยอย่างเงี้ยสารตกค้างพูดละตัวยาแม่หุ่มหน้าก่อนนี่ก็ป้าเหนื่อยยาวเลยอันนี้อันนี้อ้อมไงอย่างเงี้ยที่มีในกำจีมาย้อนนี่เลยอย่างเนี่ยแม่งจีอยู่จนอะไรอย่างเงี้ยก็ห้องจีอยู่เจ๋เจ๋เลยมีขบยองกึกกึกกึกเลยละเนี่ยอย่างเงี้ยเออหนีมอบหนีผ่อนทามีน่าอายากว่าจีก็ได้ไหมอาจีก็ในตานะใครเช่าแล้วพยาพอนในแม่อย่างเงี้ยใครเช่าก็ไม่จีหุบบ้าแม่เจ้าพอนในรอยอย่างเงี้ยผู้น่าก่อนนี่บ้านดูอาคาและโบทางอะไรอย่างเงี้ยไปดูอาคาแล้วก็ไปเช่าทางก่อนหน้าคนนี้ดูจะแปลได้ยังไงอย่างเงี้ยน่าที่โควิดมาอย่างเงี้ยอย่างก็ไปให้เจ้าแล้วอาจีเฉพาะอินยูสองอันนี้ไอ้ยังจานเนี่ยเยลานเนี่ยโอลาคนี่ที่โคโรจอดานเนี่ยลาเดือยู่อันนั้นกลางมาเนี่ยกาบินเนี่ยลาของเงาลอยเนี่ยไอ้เย่ของเงาหัวใจของเงาเลยพอติดต่อพอของเงาเลยเฟซบุ๊กพอของเงาเลยอยู่อันนั้นกลางมาเดี๋ยวเนี่ยบุกพอน่าเดือคนนี่อยู่อันนั้นคือไม่บุกพอดูน้ำเจ้าเงี้ยบันเนี่ยน่าเอาเงี้ยบันเนี่ยน่าเอาอับเบมไม่บุกน่าลอยเนี่ยที่มีเนี่ยเอซิมน่าบุกจุกดูเจ๋งอะอย่างเงี้ยคนนี้อินยูสนาไว้มาอย่างเงี้ยอยู่อันนั้นกลางหิมะดูทำไ
1: มมีเจ้ามาอุลเลยฉันเลี้ยชั่วมามีเจ้าโอนวันที่เช้าตกก็เพียงที่ลองเงยเอวมือกับพี่ล้อสะดมีรู้จักไหมมาคุยมานอนส 这个米是会跑机票啊咯也没去妈妈提不住我的。那我会接过吧提从不啊哎。不把我小累从三道米路叫个马会马累月米路叫个马会马爱慕。是妈妈哦，有的米路拉好，好长啊咯哦咦，把木阿妈哦咦，小来小妈妈，提包就哦的。这来就回头也就哦，咦，还会么叫他人米哦呢？这来就回么多我也，么家没来我。

ดอกเบกูมามืออีดาลาโอมือสันตนาสัตว์

sa ta cho da ba gu long a mu o sa ta cho da ra ji ha ma ma he le

โอยอมุเมบุอามามิจาโอเดยยมะโลเลพุเชชาเดโอเดมิโลโลเลเยโลโลเลซะพองพันดาดาเอเดโอจะมาลุเลผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีลุลุเลผู้เชี่ยวดีหากว่าผู้เชี่ยวเลชาวเชาดามังกาเงอโอมืออามือไม่เบื่อมาโอมีจามไม่เบื่อมาดีหากว่าผู้เชี่ยวเลชาวเงอชาของคือแอดยาเอเมเลโอมือมือไม่เบื่อมาโอจะมาโลเลผู้เชี่ยวชาญมีโลเดย์หัวผู้เชี่ยวเลชาคือมาชามาเจโอมือအကဖူပြာသာဆလာမဂျစ်နောတာလောဖူပြာဖြစ်လို့လို့လေ

0: 为有的我想想哎呀这和你飘啊找了娘母啊飘了你飘啊找的小老了你是
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ต่อเนื่องเป็นวันที่2 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 น.สำหรับการอภิปรายวันแรกสสฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาสนาตระเกตรายงาน
3: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายณฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวน

0: เอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
2: อสปสชชชเวตาชวาสีตาดมือพัดดวดขี่ก็มันดีแน่จ้าดันเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วประเสริฐไผ่เอี้ยงอมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขี่หนีป้าบาดได้ชนะเมแวะตาประสบปูหล่อตาซาชีตาชาซาสุโกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเกเลปะบามาเรเริ่มมองเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอปะและนี่คือชีแจซัวพอโกปะเปบาดอมมาเจอลาซาริเซบาปะบาดาชาทาลาซีเมียปะบาดาชาเอชไอวีดอปะและคือกิโลตะกะซาซัวโคดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็ก็กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
3: ด็อกแวบปากยอโพหนึ่งเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิบว่ากระหลือบว่ากระยอกหรอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกระนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de om mich op da pu ve murapati pu pi. Romos got brado canata po, pakwa dota po, brakilu, brakanyo koga no, ta chigato muro co quinari, amble chike, letiler, anarita chi. Heto colosa pelletalota let saw what ho chiang mai, tetonya ila. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นาตุกลศาสดยาดีเจเสมอจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแกลซาโกมอสเกาะตนารีอตอปูโลบาเกโดกนาตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอเนตโดโตโจลซาเซนาดิซาเลเปอร์เบอร์โทรศัพท์โอจินา0532760007วะแจเซคีนุยคือว่าแบบนี้ดังการเลือกกว่าเราดิสอลเลอออนไลน์อ่ะปูเดอร์ไลค์แชร์ตัวดูตัวโจ๊กเว้ยเราตักกับตัวเว้ยเว้ยเนาะเดอร์ประตูล็อกเขาเชิญดับเบิ้ลแวร์ตาสักวีเลอร์สระเดดอัตตามีเลอร์โอมิโชเปอร์เนี่ยล่ะดิสอลเลอร์เฮตุกอลอซาเดอร์คือโอมิโชเปอร์เหรอซาสวัสดีครับจันนี่เนาะตาชื่อก็ต่อแค่นี้เนี่ยจะก็เทกับต่อผ่านและตาก็เจาะเวลาอามีอาจารย์เจาะบาคาคือเลอร์กลิซอกอดิซอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาปัทโถกว่ากลิซอกอันตาช่วยข้อตาก็เจาะในโอเจสุญญาปาสุญญาปาเนาะเดอะคินิสเซนีและส่วนเมญญาปาเนดิซอเลอร์มุขกับจุดโดดดิบลุลาตอนนี้เราชดเอาไว้แล้วก่อเจาะแต่สุทาคอปาร์ปาเนาะบาปหล่อซาเลอร์มุขกับจุดโดดทีก็โดดกว่าแต่บาดต่อๆบาดเว่ยๆอาจจะไม่ได้ดีเนี่ยน้อยขนาดตาก็เจาะให้เปิดหลอดกรมอุตุนิยมวิทยาอาเกตพิตามาหลอดหรือปัดโดว่าปากกว่าช่วยไว้ได้เติดต่อร้อยจีน้อยเฮตเตอร์คือดับเบิ้ลแวร์มาค่ะคือเลอร์มุขกับจวนตามาซาเลนิจะน้อยเดอร์เลอร์มาค่ะคือตาเต้เป็นหลอนตาโอจีดิซอลเลอร์แต่ดูแลกันในบาดบาดแล้วก็โลบาดเจ๊เนาะดิซอลเลอร์ก็ฮะขี้เนี่ยปัดโลบาดเจ๊ขี้โลดเจ๊บาชาเดคือเลอร์ซินาปูอะไรแล้วขึ้นเนี่ยเลอร์แอปพลิเคชันอาปูจะเนี่ยเนาะแอปพลิเคชันดิซอลเลอร์อากูตาจะเนี่ยเนาะมาซาดิซอลเลอร์กูตาแล้วดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันตาวีแต่ว่าดาวน์โหลดในบัตรโหลดในบัตรเจนยอสั่วเมื่อและบัตรประจำตัวประชาชนต้นโหลดและจุดบุกขอและโอบาขี้โหลดเจ๊เซ่เนาะมาชาและหนูจอทอนแลอีคาดามีวดาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาเฮเตะปราบพลาเราตะกิจเตะเป็นหล่อเป็นดอกคือปื้อพ่อแวโพเนาะบาคาคือเลยปาขึ้นโหลดเจนิสอลเลยแอปพลิเคชันอาปูเนบาปหล่อเจมีวดาเลยเติร์มีเนอเอาวดาขวดอาปากกอลักขวดพอในโดมุนอ่ะเนาะโดตาบาเลยตันนีเดนีเนอเอาวดาขวดพอในไม่คิดจะป่อเนก็เอาวดาตันนีเนและคีชีเซชีคว่าตาจันเนาะเนาะดินาเนาะดินาโคเน่บะปลอบดอซาเจเราชอดาเวลเต้นเนเจบะโอเจอเตเวดาแอปพลิเคชันเต้นเนเจบะนมาเขาดูอสิญญาเวดาเล่นโลบะเจหมอเกวเราเขาดิสโซเลนลีนจานตามาเลมาเกเดอแล้วก็เติร์เต้นเนบัตโลนเนบัตเจอที่เนเหลือด้านนึงก็จัดโลกันจัดเจดอบัตค่าธรรมเนียมค่ามีค่าประสานงานค่าแต่ศิลปะในโอดาอามิยาจ่าเลิกกึมเบอร์นทื่อถอโชเนาะเดอบัตก็ดิสโซลเลอร์เนบาเจเนาะเนบาเจบาชาเนบาตึกเปิดหอดิสโซลเลอร์อาเตสิญาคือปลาเนบาเนาะเป็นเต้นออกกว่าสักให้หลอกกว่าแจมเมอร์เนาะเป็นเต้นออกกว่าเนาะสักให้หลอกนั่นเจแจมเมอร์และดาวน์โหลดในแอปพลิเคชันติดล้อเน้นลีนจับบัตรประจำตัวประชาชนวีแล้วก็ตะคอนแล้วก็ช่วยในนัดโหลดในเจเนเตวดาอันเหลือตาเลนเนรคาคีคาเซอร์คาตาบาเลเทโอเกตาบาเตเมเซปอเนาะประชาชนมันรอคันบัลรอดิซอลเลแซมเมอรี่แนอะขวพอดิซอลเลเตกนาเนดอเฮดาเชก็ต่อตาอันนี้ดอตาบาเลนุยนีเนาะรอไม่ได้เปียทานตาโอเดเลตาเฮเตคูเตคเวตาโอเดเลปาแฮดิซอลเลมาเอมาซอปกาเนาะมาซาเลเนจานี่นาโคเนเตเวดาบาปลอซามุนอลอบาคือเลแอปพลิเคชันดิซอลเลอัตลอติลอเชบะเซรพานเนาะอีกคาเดเฮเตคือปื้อพบแบบพบบาคือเลือดเต่ามูดิซอลเลอร์แค่นี้ในตาอวดาอามิอาจาเลอร์ปากกบะเป็นหลอดดอซาอีกคาตาก็จ่อให้เปิดหลอดเลอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะในวดาเลอร์เยสาอัตตาพิตามาหล่อแล้วก็ดอเลตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์ตะโจดเนาะตาสวิเลอร์
ซื้อเวจ่อเนาะซื้อเวจ่อได้เลยขอจ่อคินี่เนาะขนาดว่ากว่าเนาะ

กระตือรีเนาะตาสวีเลอร์คอจอคินนีเนาะเลอเกมือนิดพับบักโคสักวีเวดะมือเกกระตือหรอกว่าเกดอลเลอร์ตากระจกดิโซเลอร์ปลาเปลือกหรอซะเนาะปลาเปลือกหรอซะเลยบักก็คือปลาสุดคลาหมดโตเลอร์ดอททีดอกกอกอันเนี่ยไม่มีเลือกก่อนรักกว่าก็ดาเลอร์ฟุตบอลเวิลด์คัพเนาะกว่าเล็กกว่าเกเนกว่ามือเจาะดับเบิ้ลเวเลอร์หมู่กอจะกว่าดอลเลอร์เยอรมันดอลเลอร์ปารากวัยเนาะหมู่กอตัดเชือกต่อเซนารีนี่ก็แต่คันเนราชมุดเราจีเนี่ยเยอรมันในแกก่อหรือก่อเลยสุดท้ายมาตอบเซมุนเราจีเหรอเนี่ยอันนอกเตอร์และทีละก่อนในแต่บลูแลบเหรอเดปารากวัยเนี่ยอันนั้นก่อนปอสิรันเลยป่ะบัชาติตลาดระดับเปรทออันนาทีอันมินิควิชีเนี่ยนาทีควิชีเปรทอท่าเดหนึ่งระดับปาร์ตเพลสตันหนึ่งระดับปาร์ตเพลข้อข้อในตอนนี้อันเลกันตอนแรกตัดเชื้อต่อบัมมาอาร์ทอร์ตัดเชื้อต่อตาบัลเลอร์เซชินาทีเนาะเนาะสตันและสตันเกอมาหลอดซาดเปย์ป่ะเนาะกว่าเล็กกว่าเกปารากวัยที่ดอกเวจิบอกกว่าน้ำมือดอกเจแล้วก็เติมบาสตลาปากกวาดาเลอร์ลูกจุดโทษจะเนี่ยนั่นก็บาพาลอบุติลีในบอลในสตลาดากว่าอากาเปอร์ซอสหรอใช่ตัวคนในบาขึ้นในปลาและใส่ก็เติมแจกเอาแต่ปลาเนี่ยแต่ปลาเนี่ยขึ้นในปลาและใส่ก็เติมแจกเอาสตลาสก็เนาะสตลาตากาตาหนึ่งอะไรเดี๋ยวคอมโยเลนเนื้อตาเนาะสตลาในด่านเนี่ยกว่าเล็กกว่าเกเนี่ยรอชั่วโมงแล้วจีเนี่ยเยอรมันในแกปลาและมีหุ่นสับพลาเลอร์สตลามาต่อเสียหมอมาชาติตลาดอาตาตันหนึ่งว่าเนาะอาตาตันหนึ่งว่าคีกาเนาะตาแจกันเนาะอาตาตันหนึ่งว่าคีกาและปารากวัยเนี่ยโพสเซว่ามาชาดูตาเดนิญะบุกเกบาเกลิจัลและชิญะว่าเนาะตลาดดูอาตาตันหนึ่งว่าตึกาเนาะคอมโยเลตาแจกันเนี่ยปารากวัยสุดหลันหนึ่งว่าดาแจสุดหลันหนึ่งว่าดาลุยกาอาตาตันหนึ่งว่าตึกาไม่มีเลยเยอรมันเดาสุดหลันหนึ่งว่าดาโซกาตันหนึ่งว่าคีกาคอมโยเลปารากวัยเดออันเนต้าเนาะอันเนต้าเดนิบลาเดอเยอรมันเดก็เติมไปดับเพื่อนนี่หรอปากกอลเลอร์เล่นอีกเลยรอบ16ทีมสุดท้ายเนาะดิโซเลอร์อุกิตชิคุก่อนแล้วก็บัตรเลสเวมิญาปะเดอเยอรมันเดนิดเลยหรือเปล่าเนาะเล็กเลยปารากวัยเนาะกว่าเล็กกว่าเกเนเยอรมันในเกมการเล่นสักลำมาต่อเซมุนหน่อยแต่ทุกก่อนในบาชาดูตาดำเนี่ยต้นเนื้อตากว่าเราได้มือได้เจ๊เนาะแกตากูบากูเซร์คากว่าเราได้เนบาตากูบากูเซนเนบาตาอามีอาจารย์เจาะก่อนล่าสุดล่ามาตอนล่ามีหุ่นสับพลาล่าเซเนโอเวดาดิซอลเลปสิญญาลอเตนอว่าก่อเลเยอรมันเมกีเนาะดิซอลเลจะเตะกันนั่นเองบราซิลเมกีเนาะฝรั่งเศสเนาะฝรั่งเศสเมกีโคดาเลอันเจตินาเนาะอันเจตินาในปาเลสเตกเตอร์และปาเซกเตอร์ตระกานในอุเอดาพิเนาะเนาะปากรเลเมสซี่เจเนาะเมสซี่เจตระกานในเดเซเกเตอร์และนอกเกตเตอร์และทีละก่อนเบียใหญ่นี้เนี่ยรอเดือดสั้นหรือเอดาทับโบเจเนาะดีแนวคนเนี่ยข้อกว่าก็ได้กว่าเสื้อเมียปากกับมาซาดิเลดิจัลเลบากาจาร์ดาเวเจไม่มีเลิกทวีปเอเชียมั้งเอาเล่นตลอดเดินเล่นหรือเอดาเนี่ยดิโซเลอร์ก่อญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นเนี่ยพัสซิญาเจาะเลนหนึ่งเวดาบาร์เลปเปอร์ดอกซักข้อกว่าเกลเลนหนึ่งดอลเลอร์ติชิคือก่อและดิโซเลอร์โอเคติชิคือก่อในเมกเลสเปียร์ติปีบาข้อกว่าเกลเนาะโคเรียเนาะก่อโคเรียดิโซเลอร์เกาหลีนะดีเนจิข้อกว่าเกลเนาะเสื้อไม่ยาปะเนาะสุดหลังมาต่อพัสซิญาตะคิดก่อนเนี่ยเนี่ยเมื่อปรึกเราซาดก็ติดกอลลานตาเนี่ยมาไว้ด่านในดื้อตะปลีกอลลาจีบอเนาะบัชาไม่มีเลือกกอจอเตเนี่ยนอดิจาดิเจดิเนาะแต่คณะบาคาจะบิลัดจ่าเจเติร์มีเนี่ยบาคาคือเริ่มปะกอไว้ด่าปะตะกุบากุเซเลปะจัตลามอตอเนี่ยบาคาคือจอปะตะกุบากุเซโอเนี่ยดิซ้อมเอโอร์ป๊อปเรซอดิก็ติดกอลลาจีปวนตาบะเนาะก็คิมิตมีเนี่ยเริ่มปะกบาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเมียปาปะกบมาเกี่ยวกับเรื่องเมียปาเนี่ยมีว่าด่าเป็นโลเป็นจอเนี่ยดิโซเลอร์เป็นตาผืดตาทอเป็นโลเป็นจอเป็นกีบกอจันเนี่ยพระโจเตเนี่ยดิโซเมอักเกียร์กอชีดิพระโจเตโพเนี่ย
ติดโดดทออาพัดโดพัดทอเนี่ยโอ้เจ้บัชาดื้อหนึ่งมันแลบโถสกรอลอซาเดกอลาเนริปวนตาเนริปูเนี่ยอัตตาพัฒนาเดลเลอร์ประกอบไว้ดาเลอร์ตะกุบักกุเซลาเซตลามอตอรี่เนี่ยอาพัฒนาดอลเลอร์บาคาคืออักเกียร์กอดอนอดิซอลาลัวซอนดาพัดโดพัดทอและเชเธอร์โทสกรอซาเดกอลาเดโดนอดอกอลาทอนอดอกอลาเขาอามาซาเลนจ่ะนอดิเนียโคเนอันเลพัฒนาไปดัดเซบาคาคือเลปาเซตลาดอมอตอปาเกดอกินลาเซริพันเนนอดเลโทสกรอลซาเลปรุลซาเนตปอปลีลซาเลบาจดเตระเนบาก็บาพัฒนาเกดอลเลนคาราบาคาคือตาออตาออร์นอออดาดิเลจันเลเลก็เห็นเมลเลอร์พลเลลีและคิดและคิดโดดถอดถอดตื้อซอก็เตะก้อนลาพัดโดพัดท่อซอพัดชูดิซอนี่ก็มาดิเลดิจันเลเกตันแล้วหลุดโดจีเนาะไอ้เปิดหัวเล็บปัสสุยบัตทีเนี่ยเมจีเนาะบักก็คือเล็บปัสสุยบัตทีบัตคลิปบัตเจอบักเก็บปัตตุระโดดบักก็เล็บปันโลระโดดคีระโดดแกระโดดบ่าไอ้บักก็เจบัชาหนึ่งไม่กวาดเล็บเปลือยเลยยานเนจิปัวดาเมเกโคเรียเกาหลีเมเกเตอรูเมเกภาษีผ่านเนี่ยเกี่ยวกับที่จะขอรับการเลี้ยงยาจีละพืชเนื้อเลี้ยงยาตัดดูซื้อและอุทธรณ์เลี้ยงยาเลิกสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยปากก็ปุบปากก็หรือปากก็ยันเจ้าแบบผลิตผลิตทรัพย์กันเนาะอากอจิปูและฮัดดูดาเลี้ยงยาไอ้พวกแล้วก็จะเตะยังเด้อสงครามโลกอย่าฮัสกึ่มอ่ะฮัดดูดาเนาะจิปูเนี่ยพวกแล้วก็จะเตะจะปากก็ดาเลี้ยงยาปากก็ผึ่งคอผึ่งคออากอดาเนี่ยผึ่งคอให้เปิดลีผึ่งคอได้ความยนเลิศนึกว่าดูปากดูดูชิชิผึ่งผึ่งเด้อแต่ตาละดื้อดันตาปีไว้ดื้อดันตาคาเคเราเจลิ้นเนี่ยอากิจานเนี่ยชิกเก่งเงี้ยพูดตัวเนี่ยปากก็กระผือคอผือคอเนี่ยจิปูเลยเนาะจ้าผลิตทรัพย์การเลี้ยงก้อยดาดีเนี่ยผือคอผือคอก้อยดาดีเนี่ยเนาะเคนิบลอดาพัฒนาเกเลอร์ไม่แต่เลี้ยงยาดาบักก็คือเลอัสเซียที่บักก็คือแรกเครียดเจ้าอเมจิเนาะบัชาพัฒนาไปดาเซมอ่ะตัวเคนิบลอนี่แล้วกว่าเลิฟปาร์ติสลามอตโต้การเนาะดิซอลเลฟพัดโดพัดทอดเตปลีกอลาบาดนี่เนาะเนาะโดนะดอกอลาท่อนะดอกอลาบาดกะกานี่บัชาจดเตียดานี่ตพัฒนาดีๆเนี่ยบ่านึ่มแลเนี่ยโอลาปูกาปูกาลอเลกะเทซอกอลาอะไรเกเลกะผึกะชีนะดอลกอลาอีคาเกเกตาระคาเลปากะบ่าเกคือเกตเลกะมาดิเลจะแลบ่าคะคือเลมาโดดถอดถอดเกเปสุยปทีเปคีปกแวตะบ่าคะตะอตะออคะเนาะตะศิลปะนี่เนาะเดกเกตาลลุดโดเจบาเกชูมวยเสื้อแมญาปาบาราบานกว่าเลปาสักลามาตอจดเตดิซอลเลปาจดเตโพเนาะเลโซกอนเนาะสัตลาตะกุบักกุเซโอเกลาสัตลาเวเซตลาบาชาอาเกียกอแมโตกอลาซาพัดโดพัดตึปันนี้อะทีเดเพราะปัดเลมาตอได้เว็บเหลือเวตื้อน่ะมาตอให้เปิ้ลเริ่มมุขโขดลาดปัดเลมาตอก็รับเหลือตื้อเว็บเหลือตื้อมาเลมาเกเดตึนเด้อบามาซาเลเนจาเนาะดิเนควนิดาบาเฮกิบาลอซาดิจดเตะติเลวดาติเลฟุตบอลโลกดีบ่าเนาะข้อกว่าสุญญาปากเกลเลชิซิเลยเนาะอ่ะเลกิดอลเลตาสุมือซามือตาสวิซาเชอร์อ๋อโอเกดอลคันบาคาคือเลือกโครงการและรัฐบาลโตเจมาเจตาปากอดาเลไทยช่วยไทยพลัสเนาะ60 40ตะคันในตาตะนิญาอินตะกาเลเมื่อเจตันเหลือดีบ่าดิซอลเลอร์ลาดเบยไงเนาะเมื่อเจตันเหลือดีบ่าเลแอปพลิเคชันเป๋าตังอาปูเมื่อตัดเหลือดีบาดเมื่อตัดทีแล้วเหลือแต่นิยายเนาะบาดเมื่อตัดทีแล้วเหลือรัฐบาลเห็นหรอนะแต่เมื่อคันนี้บาดเมื่อตัดทีแล้วเหลือเดอไม่ตัดเหลือบาดเจนี่ก็ล้อมมาเนาะก็ทึกขกขีก็เนาะขอได้ก็หนีก็โดนลูกก็เกดอแต่เมื่อเนาะลูกก็จ้าถอดลูกก็หนีเนาะแต่เมื่อบาดเมื่อเราเลื่อนลาแค่ก่อนลาและช่วยไม่ยาไปก่อนเลยแค่ก่อนลาในตัดทีแล้วเหลือเด้อเจแต่แต่เมื่อคันนี้เนาะอีกคันเดียวบอบบาดก็ดับผู้แบบบาดก็กาแต่หนอบาลาซาบาเจโอดีกว่าน่าแต่เมื่อดีบาเมื่อตัดเหลือดีบาโอดีกว่าน่าดินาโคนี่เมื่อตัดติเลอันเหลือเนาะแล้วก็ดอลเลอร์ตาสูมือซ้ำมือตาสวิซาเชโรเลอร์เตวดามึกเนาะพ่อมึกแค่เนาะพ่อมึกแค่เนาะข้อความในบอลในตาสวิไม่ก็เตือแค่ขอเกลเลอร์เลือดทาตาติตาเชก็ต่อเลือดเนาะโอชูเลเบมือซาพีก็การเฮเกโตกอลาซาเลอร์แค่มาฮาดอเดียดีเจเสมอจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยตับลือเนาะ

0: อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7: พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
9: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า2,400,000หีบหรือกว่า94,000,000กล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5,000,000 บาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชาวนันท์มาลีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเ

0: มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูกวนตั้งหมดตั้งเสียงค่ะพบทบจอมกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กี่เหรอฮัสค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยเกาะอุ้ยเซปอมแม่ปีปีน้องๆเฮาเขาเนี่ยนั่นค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในก็ถึงมาเนื้อวันอังคารที่30เหลือนทน62เหงไปสาว6ปีพุทธะ2เหง5ปากปลาย69ปีใต้2เหง1ปากปลายสาวปีก็จ๋า1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาในวันเหมือนในเสอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจอมกันหือปอมแม่พี่น้องเขานั่นมีดังเสื้อสากันกูก็กูกวนเนี่ยนั่นค่ะออปอมแม่พี่ปีน้องๆเฮาเขาค่ะเพราะว่าอุปโอจอมกันเย้าในก็เลยมีดังซื้อเสียอํากาให้พี่น้องเขานั่นนะคะเลยครึ่งปองให้สร้างนะคะนาการรีเซออนตอนเสเก่ากันอ๋อลืมหลัดแปดว่าเมื่อในเป็นวันเหลือนแปดรองหนึ่งคำในคณะพี่น้องเขาค่ะอําหึงอํานานกล้วยเป้าปลายเหลือนเตมานั่นในคณะวันที่เศร้าเก่าก็จะเป็นวันออกวันเข้าหว่าสายเย้าในนั่นค่ะในปีในในค่ะเนาะพี่น้องของมันเป็นแปดเลือนแปดซ่อนหว่าซ่อนหว่าทับในนั่นค่ะปีในในนั่นค่ะหยุ่มยามาทั้งเมืองไทยเลยเมืองใต้ก็เตรียมมือกันอยู่ฉะนั้นค่ะเนาะก็ยกมาไปมาตัวทางกําหนึ่งว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะอยู่จ้อมกันที่ในในนั่นค่ะตอนตาในวันเมื่อในนั่นเมื่อไว้หมู่ขานนลัดกว่าว่าเตรียมมีฝนตกลงมาหลายๆองตีเมื่อว่าในก็หมอกสิบเอ็ดมองปลายตั้งตีห้องปล่อยเสียงเกี้ยงใหม่เนี่ยก็ตกน้ำมานำเนี่ยค่ะก็ไม่พี่น้องเขาลาดว่าแทงตีนว่าอ่ำตีเขานี่ดำตกเหลือไม่เนี่ยค่ะลุงเนี่ยค่ะในก็จังเป็นอะไรอยู่เจดอนเกี้ยงใหม่เหมือนกันกล้วยกาเกี้ยงใหม่เนี่ยมันก็มีหลายตีหลายเอิงหลายวานจังใจค่ะเจดอนเกี้ยงใหม่เนี่ยมีอยู่ซาวหาเจเวงค่ะพี่น้องเขามีซาวหาเจเวงเหมือนหนังว่ามันจะมีซัมเมิงว่าแม่แจมอมก้อยฮอดลอยลออำเภอเมืองอำเภอสันทรายสันกำแพงจิมจะได้มันเดี๋ยวมีหนำนั่นค่ะนะเนาะลงต่างอันนี้ก็ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งบางตีก็ตีอ่ำตกพัดเพ่งกันไล่ก็นั่นเองมันก็เป็นการล่ามขาดด้วยว่ายามพองแต่เร็วตีเราตีจังตกนำในนั่นค่ะก็นั่นแหละในวันเมื่อในนั่นต่อวันที่30เหลือน6ในต่อถึงวันที่3เหลือน7อิงเกรด2เฮงปลายเศร้า6ในในจึงมันตีจังมีฝนตื้อขึ้นมาหลายๆเจดวนกูเจดวนค่ะเอี้ยกติดตุ๊กเฮาเฮียงหมังเจดวนในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะป้อเตมาด้วยว่าในวันที่30เมื่อในนั่นตีเลยติดตุ๊กพองหลาในค่ะนะในวันที่30นั่นติดตุ๊กนำตั้งแม่ห้องสอนติดตุ๊กรังเก้งใหม่เก้งหายเมื่อไกลฝนตุ๊กมาย่อยๆอย่าขนาดเมื่อไกลอยู่ดังนอกห้องส่งในค่ะเนาะเอี้ยกติมีแทงจะมีแม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกค่ะในวันเหมือนในวันที่30พอถึงมาในวันที่1เหลือน7นั่นเนี่ยถึงเตียนตกนำที่แม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายลำปางพะเยาเมืองน่านเมืองตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะวันที่2เหลือน7นั่นซ้ำฝนติดตกนำตั้งหลายหลาในเก้งใหม่เก้งหายเมืองน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะในค่ะเนาะยกวันที่3เดือน7นั่นก็เตรียมมีตกนำตั้งแม่ฮ่องสอนเก้งใหม่เก้งหายเมืองน่านเมืองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยอ๋อบ่แม่พี่น้องเขาค่ะก็ย้อนให้บ่แม่พี่น้องเขาฟังไว้เนี่ยค่ะลองเพอันมาในข่าวฝนฝนที่ตกนำเตียจังให้ได้นำอื่นนำชมนำน้องนำหวยนำเถื่อนไหลมาไหลก็ฝากฟังไว้ปั่นกูก็ให้รู้รวมตัวถึงลองไปอยู่ลีลองกว่ามาไปติดตามข่าวเงาอยู่แต่สิให้ป้อคือตั้นหนังหือบ่ดีหลอดเพนั่นเจ้าหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตัวนู้ถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขากูก็กูกวนตั้งหมดตั้งเสียงว่าจังหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาในก็เป็นลองข่าวเงาฝิงฟ้าราศีเอามาฝากตัวนู้ถึงพี่น้องเฮาเขาจังหนังไหนค่ะเชียงรองหนึ่งนั่นในค่ะพี่น้องเขาเขาป้อเท่าขัดเดี๋ยวมาด้วยข่าวเงาหลายรองหลายอันเนี่ยมันน้ำเนี่ยเพียวตาเสียในค่ะน้ำเต้น้ำวาในนั่นค่ะเนาะก็นั่นแหละป้อเขาขามาด้วยพี่น้องเขาเตะเลยหันในสื่อโซเชียลมีเดียผ่านไลน์ตีไลน์ตั้งในนั่นค่ะก็เตมี่ในค่ะโจกาวงวางข้าวคิวในนั่นค่ะเนาะฟิงฟ้าในมันหลุดใหม่ในปืนตีกำพองในค่ะนะเหมือนหนังในยุโรปไม่ถึงตั้งไม้ใน40องศาดีกรีปลายแต่เอาวันที่21ถึงเหลือน6 2เหงปลาย26ต่อมาเข้าตั้ง8วันมีคนลูตายกว่า1เหง3ปากก็ในค่ะอ่อภายร่าง WHO จุ่มไปอยู่ลีลุงฟ้าเขาปืนเผาไว้จังหนังไหนค่ะก็นั้นแหละในวันที่28เดือนธันวาคม2เหงปลาย26นั่นโหเป่าจุ่ม WHO ภายไปอยู่เลี้ยวเขานั่นอยู่ที่ห้องการภายไปอยู่ลีกูเมืองฝรั่งเศสปืนเผาไว้ว่า
แต่เอาวันที่24เดือน6มานั่นที่เมืองฝรั่งเศสในมีคนดูตายนําหรือเสมุงมองไว้และทั้งหมดดูตายกว่า1เหงก็เหย้าที่เวงปารีสนั่นแต่ก็ตาเฮาเป็นการกำเทียมจุ้มจอยเทียมตรงวงกลมเขาในบ่เป็นวันเสาร์เลยวันอาทิตย์ในภูมิปุนพรเขาปิกห้ามอำปันกินเหล้าอำปันกินน้ำเมาอำปันเลยจ้อมสนหมอกหรือเสนั่นย้อนฟิงฟ้ามันไม่เฮี้ยงนั่นเพียงเหมือนหนังว่าเสาอีเฟลนั่นขนาดแล้วฮงในปืนลูป่าเจอนั่นก็ปิกอึดเจ็มเจ้าเสตีเมืองสเปนและเยอรมนีเจอในก็ตั้งใหม่ก็ไม่แห้งเหมือนกันเถียงเตเตว่ากบนั้นใครตึกโซนจึงเมืองยุโรปเถียงว่าแต่เป็นการแกะแคเฮกังฟิงฟ้าแหลกลายในนั่นถูกลีคึงสร้างแผนการป้ายอยู่ลีอันขามไรตามตั้งใหม่ในนั่นค่ะออบิโนงเขาก็เตเลยว่าเขาก็หันว่าองตีไพไผตั้งสีตั้งผีเขานั่นเนี่ยไผเขียวไผแดงเจ้านี่ก็ไม่เส้นตั้งเนื้อลิ้นเจ้านี่ก็เอาน้ำฮดกว่านี่ก็แห้งลงกะจึ้มลงกะเอาจุบน้ำลงกะกำเหลวเจ้าไหนคะเนาะลองตั้งเจ้าไหนเกิดขึ้นมามีเย้าหลุมฟ้าเขาค่ะย้อนปืออีสังนะย้อนปืว่าฟิงฟ้าละสิฟิงตื่นเปลี่ยนที่ม่อมเขานั้นมันรูซุ้มน้ำเลยลองตั้งว่าเครื่องเทคโนโลยีขึ้นมาเจ้าน้ำเลยลองตั้งผีมือก้นมนุษย์สาวเขาค่ะในเย้าในนั่นค่ะกบนั้นแหละลองตั้งเจอในนั้นเฮาขาก็รู้เลยหังเฮียนไว้ว่าเฮาติอยู่จ้อมมือเข้าใหม่เลยซึ่งหืออย่าไปกินน้ําเหล้าสุราอย่าไปกินอันวิ่งอันเมามันเนี่ยค่ะโยก็อรู้เลยหังเฮียนนําเฮากินให้มันอิ่มๆเต็มๆปิ้งป้อในนั้นค่ะเนาะมันไม่แห้งหนาในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไม่แห้งหนาในคันเจอนั้นยืนบ่ป้อไม่แห้งตื้อหรือเสนั่นเหย่าในลมใหม่ตั้งเนอตั้งเนาะเฮาขามันสิมาตุ่มกันสิมันสิแห้งกําขามอําลีสิมันกึ่งกลางเป็นลมกึ่งกลางอําฮู้โตกึ่งกลางเป็นตั้งเป็นลมแลดฮิสโตกอันว่านั่นถึงอสักสายใจเลยเหมือนกันในนั่นค่ะก้นอันมีตั้งเป็นกับโตก้นอันเป็นลูกอ่อนก้นเท้าห้าเดี๋ยวเจอในค่ะเนาะลีโกเนี่ยในค่ะเนาะลงตั้งอันในก็มันไม่ปนตีเนี่ยแผวนั่นขนาดพี่น้องเขากบนั้นลงตั้งเจอในก็ให้ฝากฟังไว้ปันให้ดูล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจ้อมในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเพราะเดี๋ยวมาด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ในในค่ะเนาะเขาถูกลีเลยเฮ็ดจึงหื้อเนี่ยค่ะเขาถูกดีเลยเฮ็ดจึงหือเนี่ยนะเพราะมันใหม่มาในเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาดีเลยเฮ็ดจึงหือพองในกามาเตมาโตแต่แค่นี้ฝากตัวนซูถึงพี่น้องเขาค่ะนะว่าไม่แห้งเหลือในเขาขาดถูกดีเลยกินตั้งกินจึงหือหลุดหลอมได้ถึงป้ายอยู่ลีตัวเขาจึงหือเจิมเจิ้นหนังไหนค่ะออกมาอุโอตรงตักจอมกันค่ะนะตะเลวอ่อนกันหรือเฮือหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันก่อนนะคะส่งขึ้นมาอุโอจอมกันแทงกำหนึ่งค่ะสั่งไว้คือโอ้ต้องตากไหนก็ต้องตักกันเข้ามาไหลตั้งขอความไหนค่ะเนาะโยก็ต้องตักกันเข้ามาไหลตีไหลตั้งไหลเอามาได้เป็นดังสื่อสีซ้อมสีลำได้ตั้งฟงไหนค่ะเนาะ0532760007มือพ้องเปิดปันเพลงความนั่นไหนค่ะเนาะว่าแบบอาตึกลาดอยู่ในอําจังหับฟนไหนค่ะนาทีเลยลาดไว้ก่อนไหนนั่นค่ะว่าไม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะบางก็ในเพราะว่าพี่น้องเขาก็ลัดต้องเจอเต็มเจอเตะโทษอ่ะได้กำเหลวรู้ในมันก็ตีหยาบคันเจอนั่นขนาดเนาะหรือใจถ่อมได้เพี้ยนกว่ามันถูกใจกันกว่าอันย้อนมาเมื่อว่าเสียหลายตั้งหักอ่อนสู่เฮาค่ะ

อ๋อค่ะเปิ้นว่าหันเงินหันคําเสเหนือตั้งหักเสไปกว่าแปดนี่ค่ะว่าเจอเฮาค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเดเลยหันว่ากับบ้านตาเหลียวในตั้งหักอันเหลียวก็กินอ่ําอิ่มไหลนี่ค่ะมันก็ว่าอําเป็นซ้ายกินข้าวกับเกลือก็อิ่มไหลเหย่าหน้าหําว่าแน่นอนก็มันไหลค่ะพี่น้องเขาก็กาซึ่งคือกอลีเฮาเตเพ่งเปี้ยงกันซึ่งคือล่ะอําใจว่าหลูเลยไปกินข้าวก็เหลียวก็เขาก็เดเลยไปกินเฮาก็เลยก็อําใจหลูเลยโฮมกันเฮ็ดโฮมกันหาค่ะลองเงินตองในมันหาหยับแน่ตาเหลียวในค่ะเนาะเปิ้นว่าเงินคํามีกูไปไม่ไผใกล้ก็มันไหลว่ะขึ้นก็ตัวละไปไม่กิ่งหักมาให้ไปเจี๊ยบทางลูกก่อนมันมีไปไม่นั้นมันเป็นความจับแหลบกุ้ยเนาะเป็นความกับถูกความจับแหลบก็นั้นแหละเพราะว่าเขากับไปมุ่งมั่งว่ากว่าที่นั่นหรอกก็ซื้อต้องดีวัดตีวัดแกนั่นแหละอันเบิ้นมันซื้อต้องเป้เนี่ยนี่มันเป้เนี่ยมันไรเนี่ยกว่าที่เจดีดังนั้นเลยในกว่าลงกว่าเนาะเสียงกะลูกกะก้ามกว่าเที่ยงนะเพิ่นว่าสุดต้องเป้นะว่าในคันว่าย้อนหังกอไลนั่นว่านี่มันก็ย้อนค่ะอยู่กะใครย้อนน่ะย้อนมากะแม่ซาตุค่ะนะโมตะสาอันตาให้3ปอกกันกันเนาะแล้วก็อันค่ะใครไลเงินใครไลเงินเป็น10เป็นล้านให้เตอทีค่ะให้อยู่ลิกินวันย้อนหื้อหน้าการขึ้นใหญ่เตอตอนย้อนให้ไลกินลึงหลูลึงย้อนน้ําวันน้ําพี่น้องเขาเอออันเฮาค่ะกะหลูได้ก็ไว้ให้กว่านะจะอยู่เตรียมจะให้กะหลูย้อนนำนาก้าก็เหลียวแค่รูนึงก็ย้อนนำมานำสุดด้วยรูนึงวันที่มีหลายก็เป็นหมื่นหนึ่งเหงสองสามเหงก็มันเจ้าเต็มสุกซากพองฮานั่นในวนเดียวละก็นั้นอันลีเลเซเปิลนั่นในนาการอันเขาใครมักใครมีนั่นหรือเลยลงมือเฮ็ดหรือเลยมีเงินตื่นล่างหรือเลยมีเอ็นเฮียงหรือเลยเฮ็ดกะนาการปองเปลี่ยนได้ซึ่งหือมีตื่นล่างตอนตัดได้เฮ็ดในนั่นก็ถึงปองให้สร้างกว่าหนึ่งยึดหนึ่งออดเลยคืบเอาออกกว่าแทงหนึ่งศอกหนึ่งศอกเว้นหนึ่งล้านหนึ่งว่าลงกว่าเฮ็ดไหนเนาะมันก็เตื้อมาอยู่ฉันจะว่าเฮ็ดยาวกับขีนเต็กเตียงเป้กินเปื้อนนั่นก็อย่าไปเฮ็ดเงาขนามันกับหยอกเลียนกินเปื้อนจะไหนก็ปันเฮ็ดเงาขานอกับมามันเตะมาตุกตุกขาดีตัวเจ้าเก่าเที่ยงเจ้านั้นค่ะเนาะกับนั้นลองตั้งเจ้าในนั้นเกยกากระปันตะเหลวในหาเงินหยาบเสต้าก็กุนหายกุนหลักกุนจนก็หลึงค่ะพี่น้องกุนหย่องกุนมาลองยาเมากำเจมเจ้าในก็มีนั่นเดี๋ยวเลยฟังไว้ในตรงวงกวนเฮาค่ะในที่จําว่าที่ใกล้ว่าในหันหน้าอําหันเจอเนาะหรือเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะมันก็ว่าปีหมู่ขาวนู่นในอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงในนั้นมันง่ายเงียบนั่นเงินหนูมีดําหนาเพิ่มหมู่เพิ่มหลูละนี่เพิ่มจังละนี่เพิ่มในค่ะเนาะประสูเจ้าข้างมาว่าเออนํากลมบ่อีหยังขาวําจังละนี่น่ะเนาะที่ลัดเนาะเห็นบ่ว่าเพิ่นบ่ข้างนี่ฮะอันตั้งน่ะนะว่าอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเดี๋ยวลาได้ปันตั้งทุกเสือเพิ่นเพิ่นก็สําจังจ่อยอีหยังไหลเก่าหรือสิปันเฮียงเจอกันนั่นเนาะค่ะไผมู้ไผอย่าไปลาลีกันลามวนว่าก้นนั้นมันมีก้นนั้นมันผ่านก้นนั้นมันเป็นนั่นก้นนั้นอะแกงฟิงยามมันเป็นนั่นในก็จังลามไหลนี่นะคะมังก็ก้นเฮาค่ะนั่นในเขาติเฮ็ดนี่ลองฟิงยามเขาเลยลองตั้งอันอําลีเฮาก็วนว่าอําลีมือเฮาก็หันนั่นมังก็มันถึงอยู่ในมือปางเราเมามิงปิงตะลิงตะแลงอยู่นั่นนี่ก็สมวนว่ามันขี้เราขี้ยาน่ะนี่ก็ลิเตมันอยู่ที่จังเป็นอะไรก็ได้มังก็มันเป็นก้นลีน่ะอะกุ่งพระรากุ่งตระเนี่ยในเป็นก้นหยอกเลียนกินปืนเต็มเส้นนี่ก็สมีแทงก็นั่นแหละอย่าไปตวยไว้ไว้อย่าไปตวยลองไผดังเนินน่ะมันนั่นก็หลูเลยตวยว่าน้ำขุนมอน้ำมอมขุนน้ำน้ำนั่นน่ะน้องเป็นเจ้าไหนน้องหลายลองหลายอันค่ะพี่น้องเขาอาก็ไม่มาถ่อมตัวแทงเมื่อไกลาด้วยว่าเพราะมันไม่แห้งเตือนเหน่นเพียวในในเขาขาดถูกดีเลยให้จึงฮือลาในนั่นค่ะเพราะว่ามันไม่เหน่นเพียวเขาขาดเลยกินน้ำให้มันเปียงโปในหนึ่งวันนั่นใส่ซึโคซีมันอ่ำล้ำอ่ำจุบแหลดค่ะเนาะเพราะเขากาตากแหลดด้วยก็อย่าไปเงื่องไว้อย่าไปกว่าตากแหลดนะคะกินตั้งกินอันมันปั่นลองกัดเย็นในนั่นค่ะอ๋อดีจอยลุดยอมเลยตั้งเป็นลมแหลดตั้งเป็นฮิสโตกไลนะคะกินน้ำให้เปียงปองเงื่องไว้อย่าไปกระยู่ที่กลางแหลดเมื่อเขายามสิบมองถึงสี่มองนั้นอย่าไปกระยู่สังว่าเขาเหตุการณ์อาการก่อสร้างการขึ้นตึกขึ้นทางโต๊ะใกล้ๆใส่หมูเฮใกล้ๆกินน้ำให้เปียงปอเฮหรือฮือพองเฮนี่ค่ะกูน้ำมืดตาไล่กูเป็นลมเป็นเลี่ยงกว่าเช่นนั้นเนาะเยอะก็ใส่เสื้อโคอันดีซีมันอ่อนๆนะคะอ่ำไม่อ่ำนาแผ่วอ่ำมังปนตีแหน่นแผ่วมังนะอาลาไปเป็นนั่งยิงกะมาอาลาไปเล่นแหน่นแผ่วเก่าในมันก็กะมามันไหลมันเป็นลองสายตาตุ้มย้อนสายตาก้นต่างก็อันใครมากันจันดูลายเขาค่ะก็จังเป็นไรเที่ยงมันมีหลายลองหลายอันเนี่ยค่ะนะเยอะก็เที่ยงอันหนึ่งก็ลดยอมในตั้งใหม่ในตู้เจ้าเก่านั่นเนี่ยก็เอาผ้าผ้าจุบน้ำให้ก็เจ็ดเนี่ยค่ะจอมคอจอมจอมอันที่เป็นหนีบเจนเจนไหนฮะจอมกิ่งเฮฮาจอมต้นคอค่ะจอมนกศอกเขาค่ะเสียมเจิงไหนค่ะเนาะตั้งกินตั้งย่ำอันดีจีจอยลดยอมให้มันอันใหม่นั้นลดยอมลงมาสมีอีสังละในก็จะมีน้องเหมือนนังว่าพักปักพักน้อยว่ะเนี่ยค่ะพักแคบว่ะเนี่ยค่ะเตียงค่ะเตียงเนี่ยก็เพราะเข้าใหม่ก็ให้กับส่วนก็ให้เนี่ยเลยค่ะว่า
ก็ให้ห้องให้ฮื้อๆเดิมจ้ะนะกว่าให้กับศูนย์นั่นน่ะกว่าเฮ็ดให้นี่ดองจ้ะบ่กว่าในก็จอกมาคือพงวันทุนออกมาเพ็ดวันนี้กว่าอินเฮนี่ก็เอาเตียงในให้มาซอยนี่เนาะมาซอยเป็นพูดเป็นป้าดองเฮนี่ก็เอาคือพงวันมาเพ็ดพอกใส่เนาะเอาผักกี้เมืองกวักออนใส่อินทุนเอาใส่อิดเฮเตากาเตามานี่ก็กินเกี่ยนวันที่เทียงหน้าเฮาก็ไม่บ่ผลตกมาย่อยๆหรือคือจะเฮ็ดกรรมอ่อนเนาะก็มาบ่ว่าผลไว้ผลเดียวนี่ก็ว่าก็เหตุการณ์นะคะกว่าไม้ให้ไม้ส่วนนี้ย่อก็หาพักอยู่นั่งเขียวพักโอลาว่าพักวุ่นว่าพักอีหยังอีสิ่งอันออกในไห้เฮานั่นให้เอามาที่เฮือนเทียงเออนี่ก็เป็นสภาวะฟิงตึนเป็นอันที่เฮาตึนมังกอตึนติดทบมาอยู่นั่นค่ะมังกอได้ก็เออเต็มทบเก่ายันว่าเป็นก้นมักมีนี่ก็ดีเลยอยู่กองเงินกองคำกองจังเป็นไรนี่ค่ะเนาะก็การลงตั้งเจอในหาเอาซื้อเอาเนี่ยเอามันเลยซื้อกว่านะมันก็เนี่ยแต่เร็วในว่าถามบีโมขาวนวลวันเสาร์วันอาทิตย์ในกว่าเลยแล้วมันก็เนี่ยพอปีลงตั้งเมืองไต้มากเปิดทำติดส่งเกียร์เขาเวียงกับในคู่ในเวียงกับแกนั้นแกไหนของเฮาซ้ำของเฮาซ้ำมันเฮ่อน่ะอยู่ในเวียงอ่ะหลดก้าวอ่ะหลดเอียงอีสิงใช่ไหมเพราะวันเสาร์อาทิตย์ในตีเฮ่อนในหนึ่งมังปอกมาหนึ่งวงหนึ่งไรหนึ่งเดือนสองปอกอะไรดีกว่าจอมเถินจอมร้อยกว่าตังแคมปิ้งกว่าอยู่ดีปีๆน้องๆอันอยู่ในเฮ่อนในเถินสันร้อยจ้ะนั่นในเถียงหน้าในขณะเมื่อวงป่วนวันเสาร์ป่วนมานั่นก็กว่าดีร้อยหล่อกว่าดีสุนโอ้ยก็อ๋อหุงกินหุงมือกินใส่พื้นใส่ไผ่อันเฮเนี่ยเตรียมมาลงคลิปไหนคะนะปีโมทรงเกียกนั่นค่ะเมียวไหนมันก็ถามว่าปีโมย่ำกว่าให้อยู่ค่ะห้าเนี่ยเมียวเขามีไห่ซ้อมค่ะเนาะมีไห่ย่อก็ปะวากาฮวนพื้นมาย่อในกับตัวเปิ้นเฮเนาะทำโกมุ่งเฮล่ะไปเปิ้นเฮกับตัวเปิ้นเฮเอาตั้งกินกับปันเอาน้ำกับเล่งก้นสนจะไหนค่ะเพราะเย้าก็เพราะที่กูปอกในเฮือนเราที่มีล้อเฮนี่ใส่รถมันตั้งกะก็เอาล้อมาเนี่ยค่ะหอโวหมอนะหอโวล้อในปีหมูก็หมอค่ะนะขี่ม้าเป็นตัวนี่ก็เปลี่ยนเจอม้าเป็นเบียดเต็มไรนะเออขี่ม้าก็เปลี่ยนเออเลี้ยงควายก็หมอไม่เอาเนี่ยค่ะมือกูปอกมือก็เลี้ยงเนี่ยเป็นว่าพอเอาน้ำล้างซบควายผึกมาอาบเนี่ยมันดีลีตาไข่ตากู้ดีหายเนี่ยวะนะตัวเจ้าเก่าเนี่ยได้บ่อนมาเนี่ยก็เอาน้ำกับล้างพอควายผึกมาเนี่ยเอาน้ำสองปุ้งนะเอากะปุ้งทำกะล่างแปดอันบุยอันหางทั้งปุ้งกะย้อนมาเออเจ้าไหนอ่ะนี่ก็เฮ็ดมาเดี๋ยวลองตั้งลองฟิงยามปันปู่ปันหมอนเขามีไว้เฮ็ดนั่นอ่ะเออกำในกระเป๋ากะในสวนในไฮทำบ่ว่ากว่ามาในทำเต็มมีนะจึงว่าคือตัวหมาหนามยาไฮอย่างเถียงไม่หายยึงจึงเจ้าไหนก็ติเก็บมาให้มาอาบเฮ่อละเออมาปันล้วนอาบเป็นหลวนเป็นตัวเงอห้องไฮไฮมาอับปันเขามันดีไฮเออจำจะไหนก็มีมาเห็นว่ามาอยู่มาเกี่ยวแนนคานาพี่น้องเขาค่ะอูเขามีเขาสอนในเลี้ยงเขาในบางปอกมาปอกใครเสร็จลำค่ะพี่น้องเขากังในมากเต็มเจ้าหรือเลยกว่าเฮนลิกเคกับมาหรือกว่าสอนลิกไทยวะหกคำมากกว่าสอนลิกไต้เฮนไหนที่ดิ่งคือล่ะโอ้ยมันขานเจอเนี่ยค่ะมันก็เล็กนั่นใครเห็นลิกนะเนาะยักษ์ควันค่ะเผื่อว่าใหญ่มากอ๋อหูยาวะพ่นตาดิเจ้าจึงหือมันก็ถามว่าสูเห็นลิกใต้กับสูเด็กกับเจ้าดีเลยล่ะลุงปองจึงเมื่อในปืนหนำเจ้าสูรัดความใต้เอาปืนหนำก่อนละต่างตีสวมรัดความเปิ่นล่ะจึงเจ้าในตีเต้มันในตาดิมาจุกเลมันนางเหตุการณ์อยู่ที่ในข้าวตั้ง17ปีไปนั่นในอันมีคนกัดแขนหลายๆก็ค่ะมาตอบดีในมาตอบตีในย้อนสั่งอันคาเป้เปิ้นนั่นในหนึ่งคำมอลิกความใต้เพียนสองคาเตียมลิกใต้เพียนคาเตียมลิกใต้ไรคาอ่านลิกใต้ไรมันก็เขาก็หมอลาดกล้วยหำหมออ่านลิกใต้หมอเตียมลิกใต้จำเจ้าในก็มีเออนั่นนะคะก็นั่นแหละยินจมขอบใจกุ้งต่างถึงก็เป็นอูเป็นเมเป็นปีเป็นน้องเดือดรูรวมตัวถึงแหละเลี้ยงรูเข้ามาเมื่อเขาก็เลี้ยงเขาได้เขาเป็นลูกอ่ะนะมันใครอย่างเนาะเขาอยู่หลายๆเนาะเออจังนั้นอ่ะเฮ็ดเธอมีตังซื้อมาแล้วก็เลยว่าเจอเลยเจอในจัดปันตัวเจ้าเก่าเลยลีเต้ๆเกี่ยวกับไปลองลิกไลจำจะในค่ะเนาะอันนี้ก็อยู่กลุ่มย่อมวนป้อมสุดเสียงเต้ๆเอาในนั่นค่ะย่อก็สอนในเขาค่ะหมอเหตุการณ์การให้การโซนการหน้าการหน้าการหนึ่งปอกสองปอกกายๆค่ะนะเผื่อว่าล่วงหน้ากับเตากั้มทำมีปิงเนาะเออเราเรียนปลายบ่มสุดเสียงค่ะพี่น้องเขามันเกี่ยวนั่นค่ะเพราะรัดมากคือจังไหนในค่ะเนาะก็กะกำมาก่อนกับพี่น้องเขาได้ว่าลาดเครืออันเก่าอันหมอนเองหยาบหนาเนี่ยค่ะเนาะเมื่อไกลลาดกว่าลองพักเขียวกับย่อเนาะย่อก็หมักไหมค่ะแต่เฮ็ดให้มันหลุดย่อมตั้งไหมมานั่นเนี่ยก็จะเป็นแตงต่ำแตงจำปูแตงพังแตงเต้ามันก็ที่ห้องเหมือนกันเลยลาดกับให้เนาะมันก็ห้องแตงฟางมันก็ห้องแตงจำปูมันก็ห้องแตงเต้ามันก็ห้องแตงโมเออจังนั้นเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยค่ะย่อก็จะมีแทงอะไรแทง
แคนตาลูปแตงหอมแตงไล่อ่ะจะในก็ไล่นี่ค่ะเนาะหมักเมืองกุดนี่ค่ะหมักแก้วมังกรนี่ค่ะเนาะแล้วก็ตั้งกินอันเป็นน้ําอํานั้นข้าวแจ้นี่นั่นค่ะเพราะเมืองไทยมันได้มีค่ะเนาะว่าเป็นตั้งกินอันหุงเป็นน้ํานั่นก็ติอันแกงก็ได้เป็นต้มยําน้ําใสนี่นั่นค่ะแล้วก็แกงส้มว่าอาจจะในค่ะเนาะก็ติลดยอมลงมานี่ค่ะแล้วก็กินน้ําเก๊กฮวยน้ําเก๊กฮวยในกําไตนี่ที่ว่าคือค่ะก็ฮู้เป็นหมอกเลืองๆอันด้วยค่ะนะค่ะก็ติลาดว่าเก๊กฮวยนี่แกเนาะอันนี้ดําจังเปลี่ยนนะว่าพี่น้องเขาบ่ได้ว่าน้ําอันหมอกเลืองๆนี่ค่ําใจก็เป็นเอาคําพูดจู่ออกมาแท้ได้ก็มันคันเจอเนาะแล้วก็น้ําใบเตยนี่ค่ะอันหอมมันน่ะน้ําหมักอุ่นน้ําหมักเปล่านี่ค่ะเนาะเดี๋ยวจ่อยลวดย้อมให้เฮาคาเหลือๆใหม่ๆในตู้เฮาคาไหลในนั้นค่ะอันนี้ก็มาฝากเตือนทุกถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะอ้อถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจแท้งลูกก่อนพี่น้องเขาย้อนมาว่าคือก็แน่มื้อก็แน่จ่องเตมีหมู่เครือขุนดัง

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมกว่าเยี่ยวในค่ะเนาะพี่น้องเขาต้องตักกันมาหลายตีหลายตั้งค่ะอยู่ตั้งแม่แตงอยู่ตั้งเมืองป้าอยู่แม่ฮ่องสอนในค่ะอยู่เก้งใหม่อยู่ลำปูนอยู่ลำปางหลายตีหลายตั้งค่ะยินชมขอบใจป้อมสุดอําเซงถ่อมอยู่ตั้งเมืองตากจ้อมในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะจะเจออันปอเฮาก็อยู่ที่เฮือนเซถ่อมพี่เฮาอยู่ตาเซค่ะยินชมขอบใจกูก็กูกวนเต้ๆในนั่นค่ะที่มาถ่อมจอมกันตีในในค่ะออพี่น้องเฮาเขาอย่าก็เป็นดังซื้อเจออันนึงตอนดัดได้เป็นเฮียงอีให้เฮาค่ะบ่เลยมีดังซื้อเจอใหญ่ๆนำๆนั่นเลยค่ะดีหาเพียงความใจพร้อมเสียงมึงอันไรเนี่ยยังก็อันย้อนมานั่นเนี่ยค่ะเนาะเมื่อว่าขายย้อนการนำอ้อมป้อมมีข้อย้ำเรียนกำนาว่าเป็นเพียงความอีหยังก็เหมือนกันนี่จือเพียงไหลโฮมเจอหักว่าด้วยอย่างเมื่อว่าขายย้อนไว้สาขมนำรันจ่องไรคาปีสาขมนำรันอ๋อเมื่อว่ามีฮะพี่มูดําหันล่ะค่ะได้ใครถอมความปีนมาฮักซื้อพักอันวางแล้วค่ะ10บ้องถึง11มองถอมอําไรค่ะ10บ้องถึง11มองถอมอําไรค่ะกลางค่ำกลางวันถอมอําไรกลางค่ำถอมไรค่ะย้อนบ่ว่ากลางวันในมันมีโยงเนียงหลายอันนี้บ่เป็นเรียวกว่าในมันติดนั้นมันติดถอมหยาบติดถอมกลางค่ำค่ะเนาะ10ถึง11มองกลางค่ำจอมหนังเมืองไทยเมืองใต้ก็ได้เป็น9มองกึ่งถึง10มองกึ่งค่ะข่าวฝนล้มกวยเยาค่ะข่าวฝนล้มลาดกว่าเยาตัวหลีง่ามมืออ่อนตั้งเยาค่ะเตตุกหลายๆตีดอกบอสถึงวันที่3เดือนเดมาในค่ะอเตตุกนำหมังปืนตีค่ะหน้าพี่น้องเขาค่ะในก็ลาดกว่าเยาค่ะข่าวเขาฝนล้มๆในค่ะนะแต่แล้วในกลุ่มเป็นการหาเพียงความหมูตีในพี่น้องเขาปันการน่ะลงตีอ่ะเพียงความอันย้อนมานั่นในค่ะเนาะเลยห่มใจหักในค่ะหาไปหันค่ะพี่น้องเขาดีหาในก็ไม่ได้หาปันขนาดตะหลิวแนวสาขมนำลันกว่าๆนะเหมือนในใจคู่มูในห้องกว่าสองหูอยู่ค่ะนะอันนี้ปันตื้อตั้งแห่เนาะย้อนเบอร์สั่งนะย้อนเบอร์ว่าย้อนเบอร์ว่ามันเจ้าก็หลับตาลืมมึงกว่าเยาจึงนั้นจะไม่มีอะไรละสาขมนำลันอันนี้เป็นก้นอันห้องห้องคัฟเวอร์แทงอะโยนั่นนะมันได้หาหยาบนี่เพียงกว่ามันเป็นน้องขอย้อนมาในก็มังอันมาในเขาเตรียมชื่อมันผิดเปิงอิดอีกันนี่ก็เฮ็ดได้หาหยาบเปซะเยาค่ะพี่น้องเฮาเขาเว้ยเพียงความในนะมันจะว่าปุ๊บปั๊บอันเฮาใครอะไรใครเปลี่ยนเห็นเตียนอะไรจําหนังกลางใจเฮาปั๊บปิ๊บให้ในมันอะไรคะเนาะกบนั้นในเพราะว่าผู้เหลือพอดีเตรียมความลงต่างลงในก็เตรียมลิกไตลิกไทยหรืออังกฤษลิกเขในให้ป้อมแม่นุงกะกําเหลียวให้จังได๋นี่มันดีแข็งดีนะพี่น้องเขาว่าสาขมนำรันค่ะเพราะเราต้องไม่เข้านะ

ค่ะพี่น้องเฮาขาวค่ะสาขมน้ำลันในนั้นค่ะสาขมในก็ตีเนื้อตีหนึ่งอ่ำเหมือนกันในค่ะน้องก้อยกับปีโมหมอเฮ็ดพี่น้องขาวหมอเฮ็ดสาขมจังหือพองตอนดับปีโมขาวปีโมขาวนนท์เจอเฮ็ดสาขมในสาขมในปีโมหมอเฮ็ดในเป็นขมตีเรียกว่าสาขมมะเขืออืมมะเขือพักแป้มพักขมเข้มในพี่น้องเขาในปีโมขาวนนท์หมอเฮ็ดนะนะไปให้กินสั่งมาอะไรสั่งมาอะไรเด็กไข่หนึ่งจุ๋มลอยเนี่ยใจค่ะเอาวาเลนมาเลนไข่จิ้มตัวเออเดเฮ็ดเล่งไรนะป้อมพี่น้องเขาโรเลยมีผักขมแคมตีเฮิร์นมีผักขมแคมจ้องไปใหญ่กว่าหัวผักขมแคมเนาะเออตีใส่ผักขมแคมวันนี้ใส่มาคือเออเต็มเลยอันโอนสากขมมาในเต็มมีปลาเนื้อปลาเคี้ยวอย่างนั้นนะด้วยการมันกินเยาะน้ำเลี้ยมมันหวานเนี่ยนะพี่น้องเขาค่ะโรเลยจ้ามตัวค่ะเนาะว่าใครกินฝีมือปีโมในร้านมานะหมอเฮ็ดเตียไผไผเมื่อเหล็กไอ้เฮือนในก็ว่าเออปีโมคานุในถังว่าหมอเฮ็ดเขาให้พักน้ำหมอเฮ็ดเขาให้พักน้ำมันน้ำในว่าอะโลกลบอตีกึ่งประกาศป่าเฮียวหน่อมหมอเฮ็ดเขาให้พักพอดีมากใครเลยเนาะนั่งยิงในป้อมหมอเฮ็ดเขาให้พักในไหวก่อนแล้วมันก็ว่าโคไข่ไก่ก็อ่ำหมอว่าเฮ็ดเขาพักอันนี้ก็หมอว่าอะเราไผกล่อมลูกเมืองหมอมันมาค่ะมันอยู่ดีเจอเขาในเตียป้าเห็นป้าเฮ็ดในมังก็ในอะโลหลู่หมอหาเงินหนึ่งออนไลน์กับในมืองยาวป๊อปปี้ปั๊บเนี่ยเนาะเออแล้วหมอเฮ็ดว่าก็ได้เฮ็ดพักอันนี้ก็อันเราตั้งกุญแจเนี่ยเขาส่งเกียร์ผู้ยิ่งเนี่ยเขาเลยนางตีเอซุดมันหมอหาการหางานก็หมอเฮ็ดคอยพักเนาะหมอรู้ล้อมด้วยถึงในมุ่งหอเฮือนตาเย่เจิมเจิ้งไหนนะเออผิวๆปัดๆเฮือนพองสักโคสักเลงเนี่ยมันก็สักโคก็หมอวะมันก็หมอเฮ็ดวะหุงเข้าหุงหุงข้าวหุงพักก็หมอให้พักไข่โคก็เค็มโอ้ยพี่น้องเขาว่าเขาบอกว่าเขาเกิดเป็นนั่งยิ่งมาหนึ่งก้อนเนี่ยอย่าเป็นตายกว่าหลายๆเนาะหรือเลยหมอให้อันๆเนาะก็กับหมอกูเมี่ยวให้หมอหมอหุงหมาหางเช่นนี้ก็อย่าไปหมอหนังเก่าเนี่ยให้มันกัดแข็งผายเลยผายนั่นหนังเก่าเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะให้ข้ากับเหตุการณ์ก่อสร้างในความกระสับมองเก่าเออนั่นเนาะก็นั่นในก็กับอันที่ลำล่องให้เปิ้นปืนฐานกวนเขาในนั่งยิ่งเขาตีสุดมาในหลุมหมอหุงข้าวหุงพักให้คอยพักนั่นน่ะเนาะแล้วก็สักโคสักเล้งพัดเงินเป็นฟิวเย่เนี่ยมันตื่นหนูเลยหมอเย้าให้ในนั่นขนาดไหนจะอันติดตัวอยู่ในใครกินห้อยมือปีโมโม่ละเออเตะเตะเนาะเพราะถึงนั่นมากกันนะมันทีหนึ่งในหูกันกันนะเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยงนะไปมาเอาหน้าไปมาเอาหน้าให้ไหนเนาะในเอาค่ะในกติเรียกว่าตั้งกินตั้งย่ามเลยลองปืนหูแกมโตลองน้ำกัดตั้งแขนโตเจ้าเก่าหนึ่งก็ตื่นตกเลยมีไหวอิดออดในนั่นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ฝากปันพี่น้องเขาจึงหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะลาดกว่าเย้าค่ะเนาะฝนล่มๆข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเตตุกนำหลายๆองตีกำเร็วต่อถึงวันที่3เย้ารูหลอมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกว่ามาไปข่าวเงาขึ้นตันอยู่ดาสีในค่ะเย้าก็ฟังลองตั้งกินตั้งย่ำกันจอมโกจังเปลี่ยนต้องเฮต้องกว่าต้องปุบต้องแก้นในนั่นค่ะดูลมด้วยถึงป้ายอยู่ดีกันจ้อมค่ะนะกว่าเลยไปเลยก็ให้รถเพคเขียนกันกูก็กูก้นค่ะย้อนความจ่องเลยค่ะในข้าวย้ำมดเยาวค่ะน้องเวยคือดูแทงสีมะเน็ดในเดี๋ยวเอาร่างเพลงความอันพี่น้องขอย้อนมาเมื่อไกลนั่นค่ะนออย่างก็ว่าเฮ้ก็แน่ก็หักปัดห่องนี่ค่ะหาอยู่นะหาไปหันนี่ตึกหาอยู่มีเหลือพองก็หักปัดห่องใจพร้อมเสียงมึงต่องใจค่ะอันห้องไว้เมื่อไกลย้อนพร้อมเสียงมึงอย่างมันไรต่องใจนั่นน่ะเนาะขึ้นตีหาก็หักปอดห่องใจพร้อมเสียงมึงในค่ะวะเนี่ยข้าเจอหาปันคณะพี่น้องเขาย้อนมากก็ถ่อมจอมกันเพียงความหูในเสผัดยันพี่น้องเขามือขอก่อนเนี่ยค่ะนะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันที่ทางค่ะยินจมขอบใจกูก็กูก้นค่ะเหมือนสูงค่ะ

0: เสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
7: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชาววิสาตทุมมารายงาน
0: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสารข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: งาฮือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทาหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตา

ha ge yo bi yo ni la hu ya te ga le le cha ta yu yo ya bi yo kho lo la se za le yo rai ka oboda ja yo kho lo ha yu la bi yo che de ku no hu ga ka che bi yo kho che le nya hu kho ya lo ya kho to ku o ti za wa ji mai sthani vidyu kra jai siang hai prathet thai jang wa chiang mai AMT hi o ha se ti kho ki ro hers te lai pho nya hu la hu kho rai ka oboda ja to kai che bi yoและงานละหุคอป้อเชเสมานักขบูเมริโยไอ้นีเลเล่ติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกก็ติชนาลิทักขะไกและอุ้มเผือวิออยาที่นาลิควยตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดะไปเชวิโย

งาคือสิบาททองเยเชเวชอติผาโนคือนาเชเยออติติผาจึปากาวิลโกงาคือกาเยเจเวกาสาติผาโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบาททองสิเซชบาเยเชเวชอติผาติขอวิลโกโลงาคืออปโปนาเชเยติผาจึปากาวิโยงาค่างาคือกาติกาวิโยออกคาติผาแหลงไงจ้าแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลกาโนคือออตุโนคือสถานีอนามัยมาโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กาอาจุยารัฐบาลวินาศเยโนคือสิบบาททอยเยเชวิโอติออคโลเกและจะปากับเพวิโยและออเลมุติคาแลโนคือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตาโทเกและโนคือนาศเยอติติพาจปาเพวิโยและงาคือกาเยโจเวละไทยกษัติพาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กาอาจุยารัชกาโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแมจเวบัติพากับเพวิโยย้ายบัตรมาจหิวิชติพาโลโกใบเกอตาติเลเยเพวีไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกียวเยนาบะทอรอติชอเกียวเยเพวิโยและงาฮือลือเยตาเวนัชเยติพานี่คือเวบประชาชนข้าศอมากาตาเวติพาโลโกโนฮือเชตาเวอติออคโลเยเสพาเวละโลลาตาวิลิมะไม่กาข้าขอลอขอรู้ละโลลาตาวิข้าแซไม่กาโนวิปอลิเมลีละโลลาตาวิลิมะติภัยเย็บเผวิโยไม่เลยกาโนฮุเยงาเชียวิโลโกเยงาเชียวิใบเสเยงาเชฟผู้เปียวิติภัยอีกับฝ่ามีผู้เปียวิใบเสติภาอตาติเลละท้าติภัยเย็บเผวิโยเชลังอาคือสิบบาททองเย็บเกลือออก

Obu da javi yo ya ni mu la ko ti po tho ka da javi o nyo ya cho ko lo nga hu ti po ko ga mi la le o cho pa u pa ro che ta vi o vyo ni ra hu ya ti pha ge o rai ka obu da ja o ko lo ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ro pe te ga le li tha ta u yo ya vi o ko lo la se cha le o rai ka obu da ja o ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vyo ni ra hu ya kha pho che pho ro che ta vi kha ki phe che le te ga เล่ทอกาจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่ยานี่แลชุติซอคโลสเปอญีญีขอฮาปาจูฮาปาคโลยานี่ออเซชญีวันเพวิโยและจะขอกานี่ฮีญีชขอขอมขอฮาวิออวิออเนียราหุยาติพาโอตีญีเลเลมุหลอกกอวิออยาติชุตินาลิตาและซากุมุหลอกกอเตชินาลิทาคะไกรายการโอโบดะจาวิทยุเรดิโอ AM ติฮิออฮาสติกะกิโรเฮิร์สติไลพองาคือราหุคอตอกไคเชวิโยแมเปตาและญีพอเตพอหลอกกา Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสดติตอกไคเชวิโยงาคือราหุยาติพาลุลาและยากากามอเวลากอชอปะทะกะแปปีแลกดไลค์กดแชร์ติและคอมเมนต์ติผาลิติผาบุตะแล้วโอกะปิดะไอแพวิยอและยันยิมุละกอวิอยาโอคโลทอกาอบุจอวิอลอซาตาติผาตาเลกาญิมาซาตุลิคอยติผากะอยู่เวลาตาวิยอโอคือปะตาแล้วเลมือทักคากายติเกเชแล้วโอชอมือดะไอแพวิยอแมหาวิอวิอญีลาหุยะติภาโอง่ะหือญีเวะดอจอเวญีเวะจึเวชอติภาชอป้าหนาสิแม่ชะกะลิออพ่อมิมาติจาเจโกมาออมิมาชอมผึดท่าออพ่อกอตาญีปิวิเจโกมาลิกอตาญีปิแล้วเจวิเจมุซอตุลาวิชอยอพ่อเลขัวละวกะอกามาจ่อยๆเตเลตอกะมายอปื้อๆไกวิเจไกเตเลนะชะยะติปติหะไกวินาเลไกกัวมอสะละวกะอายกกุคอสีที่สแกนลิวหนอแนขอกอเตญิเวอคอลุอุหนอแนละซาปาติพ่อเมโซลอเจกุมาลิมเผืออลักฮีชมพาลาวิทปะตอเลไกกัวงาคือชยะชอลิวหนอแนคอลุอายิอึจาเวออสจะลูลิวหนอเนี่ยจะปิเทเวออจะจอวิเจเฮกอชติกะชอเสจะเจติลูวิโลเจเฮกอติจะไอมากะวิทปะตอเลคือกอลากอกะมาจ่อยๆติแลออยอมากะไกวิเจออบุดาอสิริมัสวิทปะตอเฮกอมเผือตักคือวิอยอคอลุงาคือวิทยาทางาหึนใจวิโลก็จะติผ่านเจอเวลาก็อสจะติผ่าเรียตาตาใหญ่ใหญ่ไก่มังกาไม่กาติกาจันแต่เราก็อสไก่มังกาบอกไก่มังกาละก็งาคือเอาตัวติคุบัสเวมากุเลี้ยวหนอนเนสเวจะให้แพ้ละก็อตัวติคุบัสเวอันาติผ่าแพ้ไก่ลาวิจิแม่ก็จะเรียงคืออันดาวิเลียพอมมันดาวิชกาสติเตแม่เรียมันปื้เวออจ่ามันปื้เวชอติผาลอกโกอายิกอือกืออติเตผาตันเจเลสาเลือเลกาเกาะตาติผาเรียวโกติผาลอกโกค่ะ

Manipur vi lo ko a osja ti pha jan je vi ma ko osja jan je vi osja n pi vi lo ko ne hu to ti khu ba s vi ana me ka ne hu to ka ga sla vi yo pula ta tha ka nga khu ga ka jo vi le ko pia ni le le ko ta ni le ni phu e le se vi ka ga ka jo me le khe ko nga hu an ja che vi cho ti pha ka ni vi kha de ga hi o vi yo le khe ko ya ka kho lo ko pho mi man da vi khu wa la wa จ๋าสินดาวิตโกติชมาให้เลยอยากขอกอตาจ๋าอู้กูจ๋าอายุวิทปะตออายเย็นดาลีคาเชตาตินดาลีเลยอลอกจกานิวิทยาธางาฮือเอาพอมีมาเรียกกอตันดาวิอาจจะเคติวิอคโลสติปิลาสติปิลากาจาวิสตาติโลเพวิโยเลยชะดาปะตองาฮือราหุยติภากัมสติตาปุจจโปนะเหลียวรอสตาจะได้ผักกะอยู่เวลาแล้วจะเคสติปิดาวิโยแม่

ติเลกาลีชิดิคือวิออย่าเชซาจอซาพ่อกาติเชวิมอสระอูติภากุเกาวิแลชิบุญญะวิออย่างาฮือย่าเนย่าญูมือขอพ่อกากาจาเชวิติโมกาติจาเชวิชอติภาชอนาลีออย่าถากากุเขดะวิทัปปะโตจาวิดอวิออย่าจอจอลิคาเดมาจาเลออฟึกูอานาเพมาวิโรจีมือขอพ่อชอเลอามาติจิติกานาลีออย่าเลอาเจกะเผื่อแต่วิโยอโลโกเลมอทกะเกเวยากอฮากะลูมอทกะคาจามาจาวิทัปปะโตเกเกลาลาวิกะนี่คือดอาวิคลิมากาวิโยเฮโกเลมือขอพ่อกาติจาเชเวชอติภาเลนาลีออย่าถากะกุเขดะวิทัปปะโตจาวิดอวิกาลีจายาดอยากาออย่าจ้อจ้อคาเดมากาจาติภาพาโลโกกิมุกิเชเตโกเลดอมาวิดอคีวิทัปปะโตชอยาลีดอมาดอคีวิชติภาชอลีออฟึกูกะฮือเอวิจิแม่ลีออจาวิออย่าจ้อจ้อมาจาวิออคูกาลีดอมาดอคีวิทัปปะโตมาดาวิออเจติภาชอออฟึกูทาฮือเอเลออฟึกูอานาเพกเอวิจิติภาพาโลโกเลดอมาวิมาโกเลดอคีวิออคูกาจาวิดอวิออย่าจ้อจ้อคาเดมากาจ้าใจกาลีติปอชูดอจดอเวเลติภาพาโลโกนะเชยาเกปัวเอสเพลีปัวเวชริภาดอมาเวโลโกลีออฟึกูชะกาลุยวิโยลีออเลมุโลโกออฟึกูโลนาออฟึกูนาละโกลีเมื่อมาในปื้อเตเตโกลีออฟึกูชะกาโลนาใจโกออฟึกูออคอลูกาลีมาเลอนาติภากะก็แพกไปเปื้อวิเจจระปะโตลิงะคือคาเดดอนยิแม่เรียพุชคามาจอโกกะนี่คือตูมาเชสาเปื้อลาโกเลตุคาเพบอวิออโคกาลินี่คือจอตาวิพุชติภานี่คือนาตาวิอนาติภาทะวิบาลามากาแม่ไลกาพุชจาวิทานันบะติวติโกเลจายาดอยากามาจอยากาเจียกามาจอเลผู้จอมาโออยากคันนี่คือเลออตุนาลากูลีนี่คือจอตาเวผู้ชิมอจีจะได้พาเลนี่คืออบูอบูมาจอลีชะทะปะโตกาติกาคาคาเดเตลีจาวีดอวีออยาลอกูกาคาเดจาอชุยอตุเชซาจอซาพุตุอบูกาอายิกาติวิโยและลีงาคือยาเนยาญูติพาชิบุญิฮาวีออยาแลออจาวิกาอายิมาติลิมุสนาติปูโลกุคาเดมาจ้ายาข้างะคือชอยาอสอสาอปูโลกุแลมุสนาติปูออจาวิชแลงะคืออุนอนเนพอมาโกลีเนคือออตูโอเกาซาพออายิอจาวิติปูเพวิโยจิแมเฮโกเลงะคือกาตามาตากามุสนาติปูชอลิคามัยจากากาจจาลิยาคาไลกาโลกุกาติกิเวออคโลกาเฟติเคเจโดเลอากาติเกวิโยเลตาวาติปุยอายะกอจาวิเคโกอฟุกุชอไลชโมติชมาจจวยกอยเกวินาลีอฟุกุอคโลกึตุเวติชมาจอลากุอฟุกุยอคายอเฮดะโกเฮเกเวเตโกลีอฟุกุนาเวอามาจากาอญิมาสฮอลีฮอนาเวลิเชมากะกะเตโกเลมุลอกุโอวิเลเลอฟุกุอานาโยเทเลกาลีออฟุกุอานาแพละโกเมื่อกามะกอในปื้อแมตุคาจาลีออฟุกุชะกะหะซาหาจาวิโยชะระปะตองะฮือจาวิโดวิชะกะอายิอยู่แลออยาจอจอลีคะเดจะแมนะชื่อยาเกปัวพาลาสเอสไพลีปัววิชะริภากะดอเวเลติญิลิลิกะดอเลดอมาลาโกลิออฟุกุชะกะลุยวิจิณัชชะติภาเลออฟุกุทะจะติลุวิจิแมลิดอมาจะกะมาเผเลเฮโกงาฮือมานะชะดอกะมอสะลาวแต่ละเลปิลาเวคัสดอลีเนคือคันเนคือวูดอเวดอเวคลิติมาเผณัชชะกะอบูจอเวคาชูลิกอตูโดฮาตุกะจอเวแมลีออโลกุนาชะกวาลาโกเลนาชะสาเคมีเกราเวโยลินาชะขอโดจากะมาดาลิมาดอกะมาดาลิเคโกจอลอกือรอยมอสะลาวูชานิเตญิเลปิลาเวคาสนิคือคาเดกะสอดอปือวิโยและลิงะคือออฟุกุนาวิทยาธานาจาลาโกจามากาลินิมาสฮอนาเวเลเตเตโกพิกาพิเวเลติภาพาโลโกลิจามากาวิทัปปะโตลิสมากาเชมากาเกวิโยเฮโกงาฮือตุคาจาลิออฟุกุอานาชมาเพสิทักกันเนหัวตุคาเดฮาซาวิเชเลดาตุโยเฮแต่กุเลอวิออนีราหุยาติภาทาอจอยาคาสเพเชเวงาฮือชอยาเกียวเพลาวิอานาออโลติภาฮิวลาเลลิเชเกชิลากาลาวิโยแมช
จะได้คืองาคือได้คือกอดเจตาแล้เลียววิออนี่ละหุยานัวโดยสเก็ตพอเชเวตอสาระก็เวลีอันนี้ป่าจนี่ก็ตาวิลิข้อที่ปูอาจจะพอละก็เลยรอหลุลาเวทปะโตลิลิข้อจะได้ปูทางนะคือติเกียวกอดเจ้านักกิสิแม่

0: 一日多阿婆开表也有
1: ยานีอปุเอติโลไคเลออกาปิดากิจเวเลยาจุสเลจโมยามีออโลเพวิโยมอชวิทาลาหูจโมเตกาดาจาเวยามีเตกาจอวิเจยอเวยามีโอเวยามีฮาเพลาวกายอทาฮอดาเวโชฮาปามาจอเลจโมโอเวนิมาลูเลเพบอเชเวเจจอมอวีฮอยะทามาวือมาวือจักโนเซเมเวกุโปโลเตมาออจาโลลาหูคาเอติคะจอวิเจคาโอวีออคอเมโชมาติกาวอฮูตาเวจัตติจูเมเวยัจจุสฟึกุนีชอฮาปาติกาจอวิเจจัตติจูชะตินีเลเลโนเซกุโปโลคอง่าจะเลอาสาหูเชเวปะตอโอกาอสากะดะจาอีกะลอยเวกะชื่อและโอกิโอนายาจาวิชฮาปาเตกะเพวิเจยอจาเวลาเวง่าถาโอเอเมชอมาง่าสาชื่อและง่ากุญีเตพุและอุติจโลจอเวลาหูคะไลคะและลาหูจอมอวิฮอยคะไกฮอกะเวเจติงทาเมโชมาชิลาหูจอมอวิฮอยเขงอาสาชิจะฮอยและชุกูดะเชวิทากากาเวจะเคกูเป้าประกาศตุเชวิทากากาและยกกากูเอและอาขอยวิยาปาจะที่จุถะทูปีวิเจโอยกูมาปีวิทาจะที่จุกากากาและยกกาชุกาคิเตวิทาโมกาและโซนาเคมุโซเตนาตุและจันยิเวโอเอกาซาหูออคาเดทิปูปิอาวิเจจัตติจุกะชูโลอิดะตุเวกุปุลุจาโอไกเลกุปุคอคาเดจักเกญญิวิชโชจักเคลุคาบิเออิกะโลตุเชวิทากะโมวิเจจอมโมวิโอมะปะติกะเลเตอิดะตุโอคาจอนิตุเชวิชโชไปจาโลเจยาค่าโยหืออาโลต่ออิตุเวหรือปุลุขอเวจากเขตากะจะและอิกาขอลุยมาห้าให้เตเลจอนิตุเชวิดีดีลอเจจากที่จูเอกาหรือปุขอจิลุยลาวิทาคักก็เตเลชูกาชูลีหรือปูจะโลจากจอนิตุเชวิเจอุทาจากที่จูหือเวคักขอเชเวสัทธิยาปาติกาชุเคลีจะหูจะจอนีตุเชและจะที่จูถามอวิเจโอติคือสาธิยาปาโดเวยาจุสเอชพาโอปาโอเอกามาจอเวฮาวอยาและจะเคชิใจกะติชิมาฮิตาโอพุคาเวชอมาฮิตะโดกาและชอกาชอลิบุดะปอยเตและจะที่จูถาอิกากุปุขอจะจีปิยาวิเจจะที่จูกะเป้ากะจิลุอิสิวิจิแม่จะที่จูเอกะย่อมาจอมาแค่นิตุเชวิทาสาธิยาปาจะจิเปียและจะแค่ดีหรือปุขอจิลุอิและชิเอกัยปิวิเจเคกะย่อจะแค่ชิจ้าศิลาวิทาก็จะและโอเราสักขจวิอยู่ต่อและกาธิกานาอีกะซึโลตอยวิเจจะเคกะย่อถากะมามีและยอจอมอฮอกายามีมุญิกุเปซาพอลอตอยกาสิวิเจลาหูจอมอกาจาทิจูชุจาเวียมอเลลาเซทาเลฮาเลเชวิเคยอเวยามีโกจาทิจูเวออกิออนายาจาเวออคุกะจาเคดิออกาอิกะลอตอลากาเวทาดอจอจาเลจาทิจูทาฮึจูเวดอเลฮาเลติเจมาตาวเจยาค่าจะที่จูชื่อติปตีลาหูจอมโอปาโอยามือลอตะกือกอจอขัวโอโลมาไกย่อออกคือปือตาลอยกือพ่อลูกกวยและหูนิเชวิชอมูลุทะยาเซท่างาทะจะเคดีอจะจิลาเวพาอาชุเลกูและจะเจนาวิเจติไกกะโตโยมาฮะ จอมวิมาสจากที่จูโดเปลาเวียก็และตาอิเชตาเวออเซพาจามากาปิเจออเลมือจอมลอมาตาออเลยาเปาอาสุจากจิลากายาปิยอมาจากจิลากโนงามาปามาเพนามาเซนงายามิอากาวิออโชอเวพัทธะลือบาลูก็เลยออกข้อบุตรจูข้อขอยกปีวิเจจากที่จูจอมอถากกุขอปีเวจอมองาถากุปุขอจากจีลาเวตุติเชมาเฮงามาเบเคกะสาวจัตุงาอิทิดุลาตาเวออกะเนปุยลาเลงาบุลาเวอกุปีแลจอมอกะแกแลเตียแลยาปาโอนอเวออกะกุเนวิเวกะก็บาโลนอยะนี้ตาแลงาเวยามีเกติเกฮอเยเวออกาจัตุเวแลนอเอเวออกะกุทะลึบาโลกุปิแลยะจุสจาที่จุทะกะบิสุวิเจออเลมือกะแลจาที่จุกะนิมาโกเลเตแลจโมยามีมือลอกึกอจโคโลฮาเลฮากาตาเอแลจโมยามิทะจาบุญุปิวิเจอาปูเอจะได้ลองอ่ะคือที่อยู่เกือคาเคมอเล่โกโก้ชอยาเวออพูแลฮาเวปอซาเวออคโลเจติงอ่ะคือชอยาเวออพูทาตะชิมาแผ่ดาวิชอแผ่เลที่วิจอเวชอแผ่เวลอกูดาวิออเจติพาทะกาวิโยชอบูชอมาโมโกเวฮาวอยายาจุสฟุกุนยูยาปะเอติกากาจอมอยามิทะกาฮึและจอมอออมาปาลูกาเพวิโยดาวิทาติวิโลโกเลดาวิโอบุทากาวิงาฮือคาตอแลอปูเอชวิโอคอลูฮิยูเกจะเคกามอวิโย

0: ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลัลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกบและฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนิโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบ

0: เป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
1: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทางนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสิทธรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์
2: นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส เป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อร

0: ายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
1: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์จริงๆแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
3: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
3: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
7: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
8: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก
7: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะที่สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
6: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
10: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงวิงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอร์รูมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

0: ้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนักจำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที
2: ่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: กบข.เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlookinvestment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรู ทั้งนี้ทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาแวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการ กรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสุกุลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2ส่วนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปรแลนด์2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลินลี่แทกเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารินทาตุการและรัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6ต่อ2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1ต่อ2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2ต่อ1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบ และวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1.14 เมตรน้ำลงเวลา14:31ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1.04 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:47กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:49
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมารอนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพืชศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09 3130 0675 สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไรท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02-547-4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย
5: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: ย่อซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

就滚家的怕要那进看呀给了滚家

ยามอินเวหาเอ้ยติวนาข้าจีงาปิลาอินเวทเสียมาสิงควรลุนเอาเสียม

จามนามสาเวสีอาเลียมเวสัญญาเสลฟุนปาเตเบียวกิวข้อนุนมาโอเตียม

跳，红兔儿会飞跳天，真兔儿娘真啊。

0: เย
1: ่ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นี้นะคะคือในรายละเอียดนะคะจะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และในส่วนของค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการได้แก่นะคะ 1. อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวด้วยนะคะประเภทที่2ค่ะคือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะในเรื่องที่2ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีนะคะแล้วก็จะขยายเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมเนี่ยที่ให้มีการดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ย29ตุลาคมปี2567ได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะเรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะอาทิค่ะ 1. กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานนะคะก็จะพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปขอผู้ยื่นคำขอเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นเกณฑ์ที่2คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทั้งหมดนะคะกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้ามาทำเรื่องขอสัญชาตินะคะทุกอย่างต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติสำคัญนะคะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคค่ะและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ขออนุญาตสรุปรายละเอียดทั้ง2เรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปี2026ค่ะและร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี2026ถึง2030ภายใต้กรอบ SCAP หรือ UN SCAP นะคะ เอกสารนี้จะใช้รับรองในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่9ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษเมืองยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะทั้งนี้การรับรองเอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

กีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ดูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสันขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียง

ภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

鲜花不来好花啊，那么啥你莫花你啊啥莫啊我你是我肚子的花不来啊啊我说他啊为这一欢迎的那家属啊啊对他我了不来说话对于说了好花啊啊我你是我把个工作没样啊啊他今买的啊斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่ารู้จังอ่ะเอาถ้าวิทยุว่ามือจะมางบัญญายีระบบญาระบบ AM ยีครึ่งความถี่เบอร์ที่ตัวลีเฮียชิตสุโวจูญาดูละชัวร์บ่อาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์โซเบอร์ไงฟิสบุยเพ่งเบอร์สวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ไงนาทีเนี่ยว่านี่นาเนี่ยสิทีนี้เนี่ยดูยังไงยี่เวลาโง่บ้างยังไงในในที่จงบ้างเหรอโฉมโม่ว่านี่ชิมโม่ถึงว่าดูทีมูลองบ้างยังไงหนีโม่ว่านี่เหรอสามโม่ทีนี้บ้างเหรอหนีว่าดูจ้าชอบความง่าอาทิตย์แบงโง่บ้างยังไงนี่มีทีนี้บ้างยังไงบอลิสูอับบาบ้างเหรอเขาพารักกาชอบความว่านี่มีทีนี้บ้างเหรอว่าฮาร์ซโฉมยิงอ่ะนี่เป็นยังบ้างเหรอแหวนี่อาแหวนี่ยุคนี้ตัวนี้จะโฉโคเอาท้ายอาบางบ้างเหรอโฉฮาศาสตร์ยังไงนี่เป็นยังบ้างเหรอน่านี่นี่หัวโง่เงาวันอังคารที่30ไงเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2569ที่ขมังง่าอาทิตย์นี้ชั่วโมงไงเอาชั่วโมงมาปีมาเลยไงอาทิตย์สุดจริงชั่วโมงไม่ยังไงเอามาสาธิตว่าไทยช่วยไทยไงplus ว่าเอารัฐบาลชดซื้อเอาลิซื้อเบื่อมั้งอ่ะนี่มีถึงยี่ปะคือวันสุดท้ายชิดเดียวชาวบ้านอ่ะอามามองว่าอยู่มองกูปะคืออ่ะนี่มีอย่างเฮออยู่จริงอ่ะโนพายอยู่มองกูปะคืออาบัติมันยังเฮออยู่มันเอาชาวบ้านปะคืออาบัติมันไม่สบายอ่ะที่ตุบังเกษงานมาที่ออกมาที่ตุบะอาบาลีมาสติลิกังอ่ะที่โฉหาวันยังเฮอกูหาสังหารปะคือนี่มีถึงยอเฮอที่อาบานที่มันไม่สั่งยานี่มีวันสุดท้ายกันแล้วไงไอ้เบอร์เฮอมามาวอยู่เบอร์ไงไอ้ไม่อยู่งั้นนี่มันคือเบอร์เฮอที่สติมุสงาสักว่าสติมุสติเลยอยู่นั่งอ่ะอาทิตย์นี้งาที่มาที่เชื่อเฮอว่าเชื่อว่าจะมาปีใหม่ไงอาทิตย์สจิงเชื่อไม่ยากกลุ่มตุนิยมวิทยาไงที่มีทั้งพวกกูยิสูไงเต็งยิสูแต่มาที่เลยใจเตือนพลังอ่ะนี่มีถึงยี่ปะเฮอวันที่30ไง30ข้อนี้คือที่ชื่อฮาสาเนียสไงเอาถ้าไม่ปะเฮอเมื่อฮาที่เรียกคือที่เรียกแบบชงไงอาทิตย์แบบของปะเฮอนี่มีถึงยังโง่ไม่ยังไงเมื่อฮาอาลีตัวเรียกอาคือเรียกมางานว่าจะมาอาแต่ปีมาสุดจิตตังช่างไงเอาผ้าเหนือโง่ไม่ยังไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตากไงอาทิตย์นี้จังหวัดน่านไงทำไมคือเธอเนี่ยไม่ถึงยังบ้างเหรอมึงฮะคือเรียกบ้างอ่ะเอาเธอผ้าตัวออบเชียงเหนืองอบรรยากาศน้องคายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดบึงกาฬนครพนมไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดสกลนครไงเอาชิควาบริสุไงเอาวอลีตัวจ่าบ้างไงมาแต่จำโมมาคุณเต็มมากว่าชิควาไงมึงฮะเรียกบ้างอากาศคือจ่าปะเลปะหลังอ่ะจ่าบ้างอาจารย์เลยเรียกบ้างคือนาลามาเกินนั่งอ่ะมึงฮะตะโถภาคกลางบรรยากาศจังหวัดกาญจนบุรีไงอาทิตย์นี้คือราชบุรีจังหวัดนครสวรรค์ไงที่ถึงกับก็คือภาคตะวันออกไงก็คือจังหวัดนนทบุรีไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตราดบ้างไงมาคือมหาคือเรียกหรอไงนี่เป็นยังไงอาทิตย์นี้ภาคใต้งอเป็นยังไงจังหวัดระนองไงอาทิตย์นี้จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตไงอาทิตย์นี้จังหวัดกระบี่ไงอาทิตย์นี้คือจังกรุงเทพมหานครไงมังงะชื่อคือว่าปุริมณฑลไงจะมาเหอมือหาคือเรียกว่าไงชดเสือเปอร์เซ็นต์ไงจะมาวันที่30ไงเธอนี่มีที่มางานบ่เหออามาลีตัวจะเบิ่งชัวร์ไงอาคือด้วยเหออะไรกว่าเยอะไงอาบอกว่ายี่ข่าวสารมันนาทีตัวยังไงอะไรตัวอย่างเหอมือหาเรียกมาเรียกมางานอาทิตย์ธรรมติชงโง่ไม่ยังไงจอจงหวัดเชียงรายไงว่าจังหวัดอำเภอเช่นแสงว่าเยียดจุมังะให้มันเคยมหาคือเลี้ยงงูบัญญัติเฮนี่เนี่ยเฮมหาเลี้ยงอ่ะอาจจะเป็นเฮจากกูเฮกู้บรรณาหรืองาแต่ก็กว่าแต่ก็เดือดเจ้าบ้างอ่ะที่ก็เดือดเจ้าของเป็นเฮมหาลีเซ่เป็นเฮอาจจะมากกว่าที่มีชาวบ้านที่เ
有钱嘛很多钱啊，我有钱嘛我老过唔能啊。阿里巴巴小花不着急，还就是我不能爱比花嘛瓜我啊，安排钱财都不好接办啊，阿妈在什么啊？这个这个都把这个老过唔能哈，可怜办啊。阿天又来喷嚏啊，做啊，真海小孩不好，我就是说阿妈来多就好，我依靠山啊，啊我一路依靠好的，唔能睇个对个过年小孩啊。อาจารย์ว่าพระเจ้าหลอกกุมนะเพราะงานอันตรายยากชาวงานธรรมะเฮธรรมะแต่ปีมาเจนเตยชงงานอาทิตย์ธรรมะเตชงโอบัญญัติเฮงานอาโมสันยากรมอุตุนิยมวิทยางานเดือนเมื่อได้พวกโกยิสุแต่ยิสุธรรมะเจนตัวฝรั่งเดาพันธุ์ทั้งงานยามเฮวันที่30ขวัญยิ่งเฮงานชื่อฮาสานิสงโอบัญญัติงานอาโมพันธุ์เดาเฮเหมือฮาขึ้นยาเลียบุรงานอาทิตย์แรกผมมันยังคือวันที่30ไปถึงนั้นได้ไปที่ไงแม่ฮ่องสอนไงเชียงใหม่อาทิตย์นี้คือเชียงรายไงลำพูนลำปางไงพะเยาแพร่ไงจังหวัดน่านจังหวัดตราดอาทิตย์นี้คือจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์แรกผมมันยังไงเจอวันที่หนึ่งไงสิงหาทิ้งยังงงมันยังคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงเชียงใหม่เชียงรายไงลำปางพะเยาน่านตราดพิษณุโลกไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงวันที่2โอ้มันยังไงชื่อ5ยิ่งยังบ่เฮาไงจังหวัดเชียงใหม่ไงเชียงรายไงจังหวัดน่านจังหวัดตราดไงอันนี้คือจังหวัดกำแพงเพชรไงพิษณุโลกไงที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกไงอันที่บ่เฮาชื่อ5สายยังไงสายนี้ที่ยังบ่เฮาไงบ่เฮาแม่ฮ่องสอนที่กลางว่าเชียงใหม่เชียงรายไงจังหวัดน่านจังหวัดตราดไงที่คือจังหวัดพิษณุโลกไงที่จังหวัดพิษณุโลกไงว่าชื่อฮอเทลพื้นที่ธรรมราชาสูงไงบ่เฮาอ่ะมาเฮาสามโมฟาตาปรงาปีความเมืองหาคือพันเรียบเบอร์เนาะวัดอยู่บอกว่ายิ่งสัสยิ่งลำบากแล้วปัจจัยกว่ายิ่งลำบากที่เกินนะอาเบอร์เฮาวัดยิ่งลุกขึ้นเคยจะสู้กับมาฝาละสามโมชกงานไม่ยากเลยอาทิตย์กรุงอุตุนิยมวิทยางานที่พันเนี่ยทั้งพวกมาที่เลยแจ้งตัวฝรั่งงานที่สัสยิ่งความยิ่งคือสี่ห้าสามเนี่ยสกงานประมาอันนี้ตัวเยอะขึ้นไงมาก็จะจำมองก็ยังจะมองก็ไม่เห็นว่าอีข่าวสารไงที่ยึดเพจที่เชียงไงยาหนึ่งไงรัฐบาลสุธีประกาศแจ้งเตือนไงพื้นที่วัตถุการที่กำลังหาเครื่องเลี้ยงหรือบางไงมันสักจะกุ้มนาอันจะขึ้นจะบางไงทะเลก็ตัวยิ่งชงงานจะไปห้องว่าจะไปเหอเอาเหอมาจีบไปเหอคือข้างหน้าจะมาจีบไปเหอโหลกุ้มนาจ้ามันหาเครื่องไปเลี้ยงอันตรายยิ่งชงงานมาจำมองอาทิตย์ยังว่าน้ำแบ่งช่วงกันเอาบ่มหาลิศทางโง่เป็นยังไงเอาบ่พิฆาตมากว่าเอาบ่ทุลักก็จบเป็นยังไงวิสุโมะดูชอบเป็นหลัวเชื่อว่าเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงเอาบ่หลัวยิ่งกับกุญญ์กับตัวเองกับเชิงกันอารมณ์เบียนนั่นเป็นหลัวชาปลึกนะอารมณ์ที่กูมาฟังเป็นหลัวมีสิชักเกอนะพิฆาตเรียกว่าหลัวมุขสิ่งไงยันรับเป็นหลัวแต่ก็จบเป็นหลัวนิสักโคลิโกเยเป็นหลัววันยืดดอกยาวมาคือมาจูบเบอร์หลูจากกว่าที่จะกึ่งมาเกาะยืดเบอร์จากกว่ารุ่นเบอร์อันตรายอยู่แก่ที่สุดมาเบอร์อัตโต้นะแต่อัตโต้เบอร์ว่าหลูอัตโต้มันจะเชื่อว่าไฟหน้าเงาะไฟสูงหัวเงาะไฟต่างหัวเงาะที่เบอร์มาเฮก็กลุ่นยังกับเชิงอ่ะที่สุดมาโง่ปัญญาเขาจะเจอมาโง่ไม่เท่าว่าที่ปัดนั้นฝนไงเมืองหาเขาไปเรียบมาเฮอยู่ว่าเชิงอ่ะวันลุชิปงวันเบอร์สัญญาคุณมาเฮอาจจะว่าเชื่อเหตุก็เชื่อมันนะเพราะไงมาเหยียเห็นยังกูเลยเพราะสิ่งที่มากลัวกันจะเพราะอย่าเหยียมาช่างเพราะว่าเราเชื่อจะอันตรายยังไงเพราะยี่ปลื้งอ่ะทำไมเหรอคือจะเจียงอ่ะอาที่เนี่ยว่าตัวมันจะเชื่อมังอ่ะที่เนี่ยอาตัวยี่เบดงอ่ะตัวไฟเลี้ยงอ่ะทำไมกักวิญญาณมาเหงาเหงาไม่ใช่ไหมที่ตัวคนนี้ประกาศจังอ่ะเมื่อฮันเลสบ้าวหลัวคืออยู่ตัวชิงไงเพราะอาคือดอกไงอาวุยาพันธุ์เพื่อนไงมาลงมากับกุญย์กับเชียงอ่ะทำไมแต่ปีมาเจนเตยช่างอ่ะอาทิตย์นี้ชาวความไงที่มาเทเชื่อเหงาที่มาปีมาสุดท้ายจะช่างอ่ะว่าชาวนั่งอ่ะไอ้ทั้งบางโง่บัญญัติสำนักงานปปสองอ่ะทำไมเตือนฝรั่งอ่ะยาแบบว่าวัวอามาจะซื้อจำแม่แม่สูงว่าสูงสูงอ่ะสูงแบบอาวุธแบบไงว่าวัวที่กลุ่มหมายและชวนทั้งพวกมันไงอย่าพี่อย่ามีเธอไงทำไมว่าสูงแต่ยี่แต่หัวยามามันก็ใช่คือถ้าวัวท่านเนี่ยแต่เดือดร้อนมันไง
ทมองมันยาเคยยิดโทษยาเหาคือไหนอาชอกงาพันยามันเลยพัซซูเบลุพัซซูมันเลยงอมันยาเคยจำคุดงาตลอดชีวิตงาโคเบลที่จะลุบเบชงาอาทิตย์โคจำไปเหยาเบกุมดังว่าอาทิตย์ปัญหาชีวิตงาอาทิตย์เสียมาเหยาที่เล็กน่าปรองงาอาทิตย์แบงยาชอกงาไม่ยาปปสอกที่แจ้งตัวหลังงาอามาที่เอาโวเกลติชียิสงาโนมาจามาตัวแบงกว่าเหยาโนนี่ส่งสุงว่าโนว่าปีขวางว่าสมัยนี้แต่ดีมั้งอ่ะมั้งจริงว่าสมัยขวัญยี่สิบวัวถ้าเมื่อแต่ดีละมั้งอ่ะอีกทั้งบางอย่างคือสูกฎหมายแต่คือช่วงอ่ะที่กุลาเอาแทบไม่สูงอ่ะรอยาประเทศออสเตรเลียที่อย่าพี่มีที่ยี่เต้าหู้ยังไงว่าเต้าหู้มั้งว่ายี่กุยี่สุรสูงยังไงว่ายี่ส่งสุงว่าอะไรบ้างคือสุญญ์มันเรื่องชิงไงพวกงั้นอาจจะว่ามาสารับปัญญาแล้วรับการที่เรียนเต็มฝรั่งอามาทุชีจะสู้จำบังอ่ะเอาที่แม่สู้ง้อสูงสุดบังอย่างสู้แม่สู้ความมาคือไทยเยงอ่ะอันนี้สู้แม่ความยาวว่าที่แม่แต่เดี๋ยวเรามาไทยเยงกันมาคือยึดกลุ่มมาคือขึ้นยันไหนยังอ่ะน้าแบบช่วงอ่ะพันยามันแล้วก็คือไงยึดโทษขึ้นไหนมาคือเอาราชีมาไงที่ปัญหาชีวิตมาคือตัวเชิงอ่ะที่จะคือจำคู่มาคือคู่เบี้ยวเงี้ยที่จะเลือดเลือดเบี้ยวดวงอ่ะอาเปคืออามาไทยเยงอะอามาและอาลาวอนามาเย่ก็คือกลมมาและชั่วมันยังคือไทยเยงไงมันยังมาขาดช่วงง่ายโนฟุบาทีมันยังบอกว่าเปคืองาพัซุมเลยเปคือถือเนาะเนื้อเชื้อสกัดเลยคุบิวเฮดิบิวนั่งอะจะมาจะมาที่เลปีมาที่เลเจนตัวช่วงง่ายอาทิตย์ปัญญาไม่ใช่ภาษาง่ายเอาช่วงแรกคือบอกว่าตัวขวาเกินนั่งอะอาทำมากกว่านักยันสุปขวาตัวขวาช่วยเลยกว่าง่ายถ้าวิธียุคให้นานาจะส่วนใหญ่ท่าไลฟ์สวัสดีสุดละคือข้อความง่า

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยแล้วมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการปราบล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 โดยส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏสันแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬา

0: าสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลัก

ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากจวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค 1 โทร 053-112-7302

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนผลิตงานขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
10: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: กว่ากว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา

0: การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053 112 7302

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068

0: ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อ
2: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

呀妈越来呀娘啊天地啊天宽那在度啊天哪有谁啊娘哪妈为谁哦表有妈

Que yo amo.

0: ากความหวังไว้ที่กรมฝนหลวงจริงๆก็ได้
1: พร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
8: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
9: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
10: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: น้อซอง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙跟那王子太都提出到这被说到这了如说豆沙弄到被海面梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน

0: ุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจังจ่ายของหมอสิ้นหุ่ยหลอมสอนหูตาเสียจะได้เฉลี่ยต่อเป้าต่อหนอหูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจำบ่าเช่นหรือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหล่อป้าเที่ยวขอเจ้าเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียเจ้าเขาเก๋ตีถ่ายกำมองเที่ยวเก๋ความมอดเราเสด็จพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่าจะตรวจเจ้าเขาหรือน
1: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุดต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

Nhớ rồi, ý tổng là sự cứ tí nên chàng suốt lâu. Cho nú văn, ăn khan, nú tì, bấy chào, lú chào linh tu, hiểu ớt xanh chứ bùa chào chào chua. Mà nú nua, côn giang chua, linh gây cậu chào, đầu ra cứ càng nú nua, yom bùa, hoa bì kì, yom gây yon yang zua xin ge gao xiang dou za ge gang bi ki yo zua xiong nuo yon yang zua neng xiong man dao nuo gu bao nha seng hang zong sha zhe gan chon dou su dong zua ha lu mong dao lu seng chang mai tuan zi yi zong na zi ge ti neng chang suot la wen dai nuo ye yo tho yi zong na zi ge ti neng chang suot la ge meng gang lu shai hang gang lu nong yo zu ho pe facebook ma tho ko mei bang gu ไลค์กดแชร์อีเหลิงอีแชร์ปุ๊บเจอเพจสวทอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะหูติ๊กต๊อกฮะไอ้กูว่าเจ้าดาวจะไม่สวดเลยคือไม่กู

ลุนเธอกูเนาะอัวพงยือส่วนดักหนูห้าอ๋อห้าเอาจองดาวเกือไม่กูหัดเจ๋งยัวเชิงกลางกูห้ามาอ้วนได้หนัวเจกูกูยัวมัวอีจังอีจังสุสือจะลูถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมันยอดจวนดอกจังสุสือนัวย่อยัวลูกฮาจูจอสิทธิประโยชน์ดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสโอหาตามั่วเป็นสื่อคือยัวเจ้ามึงยัวเตาจัวอีขอเชิญจวนซื้อฮานอเนอร์มาอยู่จะลูถังจัวสวดเล่าเตาเป้ามาย้อนหนุ่มซื้อคือยอดจวนดอกการรถไฟแห่งประเทศไทยเตาตักต้วนถั่วเตาฮาตาสวดเล่าคือมั่วจอสิทธไทยช่วยไทยพลัสมั่วเป็นสื่อคือยัวจอดจอสิทธิ์เด้อมองยัวจอดตัวใช้รถไฟเต้าเราจัว เอ่ยเท่าก็มึงอยู่จอตัวเดาเจซื้อจอสินเดาผ่านตัวแอปเป๋าตังมามั่วเป็นสื่อคือยอซื้อเตาหลอกหนอเอยอฮาตายัวเตากี้มองจั่วขอตื้อนอลอยอฮาตาก็ซื้อจอใช้รถไฟนอติมั่วเป็นสื่อคือยอซื้อจอสินไทยช่วยไทยพลัสนัวมึงอยู่จอตัวใช้เตาเนอมาจอหนูจื้อปวกให้จัวสวดเล่าซื้อซื้อเลยนูติอีลูชางลินโดจอนูติไปเจ้าลูจัวลินโดหยงอ๋อเชิงจื้อปวดเจ้าเจ้าจวนหนัวเอมัวเป็นสื่อคือยัวยัวจอตัวเชิงหนัวเต้าจวนเดาจอสถานีรถไฟคือกางลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนัวตั้งชอยออีปัวเก่าชังลูกสถานีเอเจ้าวิธีคือยศซื้อจอสิทธิ์หนัวเจยอย่องย่องหยีซื้อจัวก็อามงก็มองเคมึงเต่าจวนดอกลูกแอปพลิเคชันเป๋าต่างกืนย้อนดอกก็รู้สึกต้องอ๋อวิธีที่อ้อหอขั้นตอนที่อ้อเตย่อมองเต่าจวนดอกเขาคือปุ๊บชาวหาตาไทยช่วยไทยพลัสเนอะเนอะเตย่อขอที่ไปเย่ก็ยัวจอดตัวฮะก็เทย่อจอดหญ้าผ่านดอกตัวแอปเป๋าต่างเอก็มึงยัวเต่าจวนดอกจอดสถานีรถไฟคือปัวเข้าร่วมลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนอะเสืออ๋อเออย่างคือสวดเล่ายัวจุเป้ามาย่ออายฮาตายัวจอตัวรถไฟคือก็ยัวเตากี้มาก็อยู่ยัวเตาชั่วๆนุฮะชั่วๆขบวนเลยอ๋อตั้งชื่อมาปุฮาตาจุปูยัวจอตัวคือย่ออ้อไปแหล่งเนอะคือปุฮัวหมู่ขั้นนะฮะจอตัวเดือนเราสิยอจอตัวนำเที่ยวหนอมาจอหนัวแต่ปุ๊บจุปุ๊บจุยัวเอ้มื่อเป็นสื่อคือยัวซื้อยอฮาตายอดส่วนเดอร์การไฟฟ้าปุ๊บมั่วจอส่วนลดหนอมาเดอร์ลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนูกูหาเจ๋งปุ๊บจุก็ซื้อจอสิทธิ์เดอร์ซื้ออวกีนจูจอการไฟฟ้าปุ๊บเลยส่วนลดเตาหอเอซื้อจำกัดจากคือก็ยัวๆนั่นเนอะฮาตาปัวหาตาปัวซื้อจำกัดจอสิทธิ์คือก็ยัวยัวไอ้ก็มั่วเป็นสื่อคือยัวๆปีเจ้าจ่าลอยเย่งเตาหนอจัวซื้อจอยากคือจอหนูซื้อปุ๊บปุ๊บจัวก้อนเด้อเนื้อหาเจ๋งชัวแต่ก็ยิ่งยัวยัวเตาเนอะเอจะตั้งเลยหนูซื้อจอหนูซื้อปัวหาตาจอตัวโดยสารเด้อลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนูมาซื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวมั่วหลงเปาอัวจอยาสดเตาหนอซื้อมั่วเป็นสื่อคือยัวมั่วหลงเปาอัวจอยาสดเตาเราซื้อยาตาก็ยัวตัวเหล่าเนาะเจซูโม่เป็นสื่อคืออายัวหลงเป๋าทอจอญ่าจอกังเตาเหล่าเนาะฮ่าจอหนูซื้อป้อเจ๋งฮาเลยหนูฮ่าฮาตาจอตัวใช้คือก็ยัวยัวดอกลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนูมาก็ซูโม่เป็นสื่อคือยัวยัวซื้อเลยก็ยัวเต้ากี้ปิกี้เอยัวนุ่นัวจื้อเต้าอ๋อยัวฮาตาก็ยัวเต้ากี้ปิกี้เจยัวจู่ยัวยอดซัวปิกี้ซื้อหัวยอก็ยัวเต้ากี้จู่นุ่นัวเจนุ่นัวก็เลยหมักยัวตัวซื้อหนูเจกูจะรู้ทางค่าซัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนูเอซวนซื้อหนูเจกูยัวจากกังลูกจออีจางกี้หล่อสิจัวสวดเล่าเต้านงกงกี้เราใส่อัวกี้ส่วนซื้อมาย้อจัวเต่าร่างกี้เราใส่นัวเจกุยมัวอีร่างสวดตังแสงคือลุ่มใบหาตาไปมงลุ่นเน่งย้อปิดต่อซาคือย่อมใหม่หลีร่างจัวสวดเล่าเต้านงกงกี้เราใส่อัวกี้เอี๊ยปลาเจเลี่ยมังจากการลุ่มัวอีจังสุสือเราสื่อใหญ่อีร่างลุ่มเป้าฮะยอดลุ่มัวเจ้าฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อ

mà chuẩn giữa nua chỉ cứ yo cho cánh lu mua ý trắng à ý răng lu bao là sự yo ý trắng sự sự cho lu thằng chuột sốt lau tàu bao ó mà gió nụ chữ cứ nhó chuẩn đầu gồm khuôn khung rô tàu tàu tuôn thuật tàu hà ta nhó chuột lu chanh lu nàng nua tàu cánh cứ khay chỉnh đỡ tàu in đồ lu nua lau mà mua cho cánh mò rô mือ tháo bạc tán tỏ sức kỳ đồng tàu hiện nọ mà hà chua ý trong nà chữ cứ đi thanh trang suốt lơ cứ mua mi tấu mi nhu à tán tỏ mong cảnh đó chua tỏ tê cháy cảnh đó à xuân phan hà đẹp đẹp lết ha cho cháy cảnh đó cứ do cho à mi nhu cứ ý nhu cả cây rõ ha cho sát thán rập liếng đẹp cứ nhót xu hố dây hố rõ mà mây suốt lơ yếu chủ tàu chỉnh phang khát grong à cho mi nhu tua dòng nọ à chữ sinh do tỏ cán cử khay trên đó lời e mua à mong cần đáo cần đỡ dù à lúa lử lên lử tô lo sử cho mua cả cử à yếu nhớ rề cho cho tới nên cử à mua cho tao chạy cho căng mo rô mười tháo bạc mà yếu chủ tao chỉnh phan tua dòng nữa e do hà ta à vì hà ta cho tuấn hình phèn chống họ mà mua à can chữ run rang ngõ e do hà ta à lên từ cử kỳ lẩu tôi mình nhớ từ cực kỳ lẩu nói chê do mua à can chữ run rang chê yếu dòng tàu ý lên thay này sang chỗ cậu nú tăng sư mahata do kênh lên cứ mua cho à can run rang chữ sáng do cho mình nhớ cứ nóng nhồng à trời lo lê chữ hiong ngõ mà yếu mua cho power sex xón run rang nhớ chuẩn đầu kênh lên à mua power sex xón chuẩn đầu cho ระบบประสาทอาฮัลลุเหลาเราสุยอขอเชิญคืออัวปางคือพวกหัวระบบทางเดินหายใจมาหยัวจุเตาเจ๋งฟังฮะใช้หัวสังเกตตัวมิญวเลยอาการตัวทรงหนอเอ็นเดาจอสถิติคือย้อนหลังหอก จอสถิติคือเท่าลูกเก่าฮยงย่อย่อจัวฮยงอ้อเช้งจื้อปัวจื้อเจ้าจื้อเจ้าหยี่หอจูฮยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าหยี่นัวมากุ้นจื้อฮาตามั่วเจ้าต้นเฮงคือเต้าใจเจ้ากังม้อโรคมือเท้าปากเต้าจอตัวย่อจัวลู้แจ้งดูนางย่อย่อจัวลู้เจ้าลินดูมงจูลู้ยังลู้หยี่ลินดูฮยงชัวชัวฮยงหนอย่อจัวลู้เจ้าลินดูมงจูดูลู่หยีลินดูเนาะจัวชัวชัวฮยงมาอันซือฮาตาตังซุนนัวเจตั้งต่องางจัวลู่แจ้งดูนางคือเนาะจวนตูคือตั้งต่อมั่วจอกางม้อหนัวระบาดเฮงๆเนาะจัวลู่แจ้งดูหนัวหนอมาอนูนัวย่อเนาะจวนตูคือมั่วจอกางม้อหนัวเพ่งระบาดดาวๆเฮงอ๋อมาสวดลอยยุจุเตาใช้ฮัวจอมีตูมีหนัวตัวทรงฮาฮาตาปูมั่วจออาการเจ้าเลหนัวยอดตาทุมิโยตือคือมั่วอาการเจ้าเล่หนัวเตนี่ยอดเต้าใจจอกังม้อโรคมือเท้าปากเลยเนอะมาอีนัวเจโยอวดสัวตัวมิญวะย่อย่อหอย่อย่อเจจะเลยกู้เต้าหาวกู้อีจีเนาะกู้อีหยบปลาจีหลอสุยอ้อไปชมมงดอมากู้จีลอยสุยอรู้จีเพ่งสูตรรวมปกติเนาะรอมาเอ่ถาวกือนือกู้จีนดอหอเจก็ใช้ดอกนือเต้เต้เต้เตอเต้ป้อตือหันดอกลูกขอนยาวต่อจอปางมาหือมั่วอีจอป้อจอลาลาหลอสยออีจอป้อจอคืออวดหรือเล่ต่ออ่ายอฮาตามั่วจอป้อจอเตอส่วนดอกใช้เต้หอใช้ซื้อเต้ซื้อเตอหันดอกนือตูเข่งดอกนือป้อตือดอกขอนยาวเต้นดอกหมายยอจอกางม้อมือเท้าปากเนอฮัตสตางหนัวซื้อมีหน่วยอยู่ว่ามีหน่วยอยู่เซ็งๆจ้อเพ่งเซ็งจ้อเอจะสังนอนเร้านอนหมอก้นยาวลุลูมอมอขอนยาวยอฮาตาเล้งถือคือมั่วอาการรุนแรงนอเจอยู่มั่วไข้สูงหลอสยอกู้กู้อีจีแหงอ๋อจะยอฮาตาสูสูสือหัวจะเลยกู้กู้อีจีแหงห้าเนื้อมั่วจออาการยองเก่งเก่งแหงห้าฝวดเช่งจะตังลิงหนัวซื้อหาเจ๋งตัวห้านอนเร้านอนหมอเฮาเล่เต้หลอเฮาจะเต้าเล่นอนพิกาเต็นตัวหลอ
ขาเคยพิการเต็นด้วยหรอฮะอวปังสุดๆจะเห็นมาโยหัตามัวจออาการซึมเราสุยอมัวไข้สูงๆด้วยนอเจ้าหนอมอจุดเตามานุยอดจออาการรุนแรงเดาจอกั้งมอดนวลหล่อเอโยจุดเตามั่งมั่งย่อมงชาจอกือชั่วปัวต่างสุดดอวิโยหัตาเกงชาเตยัวเตาใจจอภาวะแทรกซ้อนคือมัวกี้ปวดจั่วจวนเดาตุงนี้หนวดเตาเนอมาจอสู้เฮากี้คือยัวตีท้ายเตาจอกั้งมอดหนัวจวนเดาเต้ใช้กล่องเดาเราสุยอดศูนย์เด็กเล็กมายัวจุดเตาคัดกรองจอมิหนวดชั่วตั้งคีวันได้คือยัวสังจอมิหนวดมงกล่องเดาย้อนสุหัตาตุงมิหนวดหนึ่งมอดเหล่าเนื้อเตาใจจอกั้งมอดหนัวเหล่ามายัวจุดเตาจะช้อจอดจอมิญัวมังกรดอเหรอเอจ้าจอมิญัวสู้โจหัวหัวเจ๋ใช้อาการยอฮาตาตุมิญัวมั่วมอหอยอฮาตาจอมิญัวมออ้อเล่งยี่มองจอสาวเหล่าย้อนส่วนดอกลู่ห้องหลอสยอลู่ลู่ห้องคือมิญัวกับดาวดาวภายในอีลู่ลิเปียมาโยจุดาวก็ห้องกับดาวดาวเนาะมาโยจุดาวจากเจ้ามิญัวคือก่อนดาวจวนลู่ห้องนัวสู่ทางชอเอโยจุดาวทำความสะอาดลอสยอมัวลู่ห้องดาวสัวมัวชี้ฮะเชื้อจอยาฆ่าเชื้อลู่ทำความสะอาดจวกลู่ห้องดาวหูเอหรือลู่ลิเปียเจเลมังกวดเจ้ามิญัวมุ่งก่อนดาวเตาอ๋อโยหัตันยอดจวต่อเต้เจก่อนดาวมายัวจุดเตาอะไรหนัวจุดตาอะไรหนัวซื้อยอฮาตาตุมิญัวมัวมอเตาใจจอกั้งมอโรคมือเท้าปากหนัวมายัวจุดเตามัวจอของอ้วชื่อของเล่นเราสุยอดจออุปกรณ์คือมิญัวเพ่งสือก่อนเตาก่อนเดาสืออ้วชื่อเดายัวจุดเตามัวจัวจักรหูฮะสือจอยาฆ่าเชื้อเจ้าลูฆ่าเชื้อเดาจอของเล่นฮะจออุปกรณ์เดาจักรหูฮะยัวจุดเตาว่างว่านจัวเนาะจะตั้งเลยหนัวซื้อยัวจุดเต้าคาจัวเต้มิญัวงวงวันจัวเต้ซื้อจอสบู่หลอสุยอดจอชวนจัวเต้เจ้าลูจัวเต้วันได้คือยัวนอเจ้านอหมอนอของซวยอย่างชดชั่วจ้าฮะต่อกลางคือถ้าต่อกลางคือเข้าห้องน้ำหนัวฮะต่อกลางคือเข้าห้องน้ำตังเหล่ามาโยจูเตาจัวเตยชัวชัวจ้าฮะต่อกลางคือเนื้อก่อเตยก้นยาวเตยกวนจื้อลอสยอเนื้อมองก่อเจ้าเตยกัวหอดเตยหนัวมาโยจูเตาอันจัวจัวกดจงจัวจัวกดหูเอเลมังนอเจ้านอหมอลอสยอนอเตยอย่างของอ้อมาซะเลยตีท้ายเตาจอกังหมอโรคมือเท้าปากเดาหนัวเนอร์ฮัตจะตั้งในหนัวซื้อยอฮตาอายุคาจัวเตยมิญวงคงควรจัวเตยชดชดราคือยัวนอเตยอย่างตั้งจือมายัวตีท้ายเตาดาวดาวอย่างกังหมอจิยอฮตาตีท้ายเตาตัวอย่างกังหมอหนัวซื้อหาเจงม้วนดาวดาวอย่างกังหมอก็คือซื้อกีเตาจวนดาวเตยของคือยูมงตัวเราสิยมงก็เจ้าเอวตีไทยตามดาวดาวอย่างกังมอเกินเลยฮะอ๋อตีกูกู้ยัวจะลูถังคาจัวไปสุดเหล่าเตาเป้าจูจอกังมอเขาถั่วมือเท้าปากเจ้าเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลูมัวจ่อฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมานุนัวจ่อหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาตักตวนถั่วตักฮาตานุนัวอยู่มัวนางกูยังเล่นเตาช่างเจ้าแฝงปวดย้อจัวพังเก่าเต้แฝงดาวย้อนนางอยู่ลู่ย้อจวนดักลู่เสงแม่ฮ่องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์ฮาพิษณุโลกฟัวจวดจาย้อกูยังเล่นเตาเน่งกับไปจนเฮงกับเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจูกู้เนาะคือยังเล่นเตาไปเจ้าออจูไปเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้าคือยังเล่นเตาเก่าจูเน่งกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนนู้ตีไปเจ้าลู่เจ้าลินดูจูนู้ตีจื้อลู่จื้อลู่ช่างลินดูอ๋อ
mai yếu mua nàng cứ dành lên đầu trao chào cho sang chào phèn bùa nhớ chùa phăng khẩu tế e yếu mua nàng lù lù nhớ chùa canh khó chờ mà suốt lời yếu tàu chén phang tí thái tua dòng nơ vì yêu hà ta o nu nua yếu cho căng mua ý sủa nàng lù vì yêu hà ta mua ý lúc khảo lì chùa ngang lù chùa hú phăng tế to đào tế chờ thái hang ngang lù chùa tế chờ thái mà yếu ở chùa lù tế chờ thái nua เพลงมวนนางย่อจัวลูหลีเปียนัวมาสวดเล่ายอดสุดเตาบางตีไทยจิงฟังอยู่ถูกแข่งตัวทรงยัวเตากี้มองจัวขอตื่นหล่อยอดสุดเตาจอดจอดจังตีไทยอยู่ถูกแข่งฮะจอดเก่าลูตีไทยเพลงนางดอกอยู่ถูกแข่งอ๋อแต่กูจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อมาหนูนัวหอเตจ้อหนูจื้อปุ๊กกูหาลิงหนูหาตาอาย้อจวนเดาจ้อพวกจวดเล่นนางเนอสดเลยต่ออีเงินซื้อหอมาหนูนัวหอเตจ้อหนูจื้อปุ๊กกูเตาตะต้นถั่วตะหาตาหนูตีไปเจ้าลู่เจ้าลีเจหาเจียงโยมวนนางลู่ลู่ย้อจวนเดาเดาขอเชิญก็นัวมาสดเลยยัวจู่เตาเจียงฟางเตเล่นยังเล่นสังสือหอชื่อเซิงกูยอขอเชิญกือยัวจุเตาเจงฟังช่างเปล่ายอย้อจัวยอหาตาย้อจัวพังเก่าเตยอ๋อเตยยอย้อจวนดับรู้เสียงแม่ห้องสอนตากห้ารู้เสียงนานเนอะมาไปรู้เสียงหนัวยัวจุเตาเจงฟังจวนดับเตยเล่นยังเล่นสังสืออ๋อฮาเตยต่อป๊อปเป็นเผาเตยเนอะย้อจัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือย่อลุเสงหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครเนาะย้อจัวพังจวนจ้างมาโยจุเตาเจียงฟางย่อลุเสงกาญจนบุรีราชบุรีฮะนครสวรรค์เอลุเสงคือยัวเตาเจียงฟางย้อจัวพังนุตัวย่อย้อจวนเดาจันทบุรีฮะลุเสงตราดฮะจุตาลีหนูซื้อย้อจวนจ้างกังเต้สร้างกึมบัวหาซื้อทะเลอันดามาเนอร์มาโยจุเตาเจียงฟางย่อระนองพังงาภูเก็ตฮะกระบี่อ๋อมาโยจัวช่างนุตัวฮะพังกังเต้คือย้อมบัวฝั่งทะเลอันดามันเรามาโยจุเตาเจียงฟางช่างหรือขอเชาวิยอตาอ้อภาคลสยออ้อพังหนัวเจียวมั่วนางลูลู่เตากลัวหรือขอเชาหนัวเนอร์หัวอีขอเชาจวนซื้อคือโยเตาเจียงฟางย่อย้อจวนเตาตรวจเจ้งกรุงเทพฮะปริมณฑลเนาะมาอยู่จุเตาเจียงฟางวิโยหะตายัวมั่วนางกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าแฝงปวดย้อจวนเดาตัวเจ้งกรุงเทพฮะปริมณฑลฮะยัวมั่วนางลูลู่ย้อจวนเก่งขอเชาหนอมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟางตัวทรงยัวจุเตาร่างจุดทอดมงจวนเดาเต้ขอเชากือมั่วจอดเล่ตั้งต่อยั่งน้ำท่วมขังฮ่าโยจุเตาเจ๋งฟางจวนเดาจ้อขอเชิญคือพวกหัวพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มเชิงเขาหนอฮ่าโยจุเตาหลังจุดท้องมองจวนเดาเต้ดุดเลยอ๋อจังเตมัวเต้เต้สังเสือเต้โยจื้อจื้อตั้งเนอเต้นู่นัวกูมัวจ่อฟัวจวดเล่นนางจะลุถังคาจัวเป้อีจ่องหนักจื้อกุฏิหนึ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ้ย้อจวนเดาสูต้องจวนเดาหนัวอ๋อเถ่าลู่เสือเกือเปล่าเต็งจอมต้นเดามากูมั่วจ้อนางเช้าลู่มิ้นจื้อฮะเอ็ย้อจวนเดาไม่ใจจอนี้อ๋อนุ่นัวฟัวจัวจงเลยจางเหล่าจอมเดาตัวกงกี้รอใจเต้าจวนเดาสูต้องจวนเดาหนัวรอชิฮันเดาสูต้องตัวกงกี้รอใจเต้าจวนเดาตัวเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป๋อ๋อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเต้าอ๋อเอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจ่อกังลู่จ่ออีช่างกี่ลอสิจัวสดเล่าเต้านงกงกี่ลอสิอัวกี่จวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวยอกูโยมัวอีร่างกี่ลอสิคือลุ่มเบฮาตาสีกัวเย็งนัวเนอะมาร่างหนัวยอถอต้นเต่าอีตูหนาเจ๋เนาะจัวอีตูหนาเจ๋เนาะจวนเต่าลู่รอ
seng sai no yo hata hai yo kilo ta chu no ma ko hata ko sang nong yi rang so bang seng ku hata tao chi ko neng no ta su ma kun cha chu tao rang ko te ku tho mua yi rang so bang seng ku lum pe hata chi ko yeng ku yo keng li ha mai li wang o tu rang so bang seng cho lu cho wo kon la tu ha cho chua suot lai tao ru ko nong kong ki lo dai wo ki

อีจงหนาซือกือที่เน่งจังสวดเล่าว่าจำดาวจนไม่สวดเล่ากือไม่กูปังช่างกลางสู่ต้องจัวฮาลูมงต่อลูกเสงเชงใหม่ฮะไม่กูลุนถูกกูย่อว่าพงยืดเถาปีเราจู่จัวเถาเศร้าต่างชนัวลูกชื่อหอยัวตังเหล่าชัวกือเย็งเล่นดาวเจ้านาทีเหล่าซื้อเย่กูยัวลูกจออีร่างกี่หล่อเจี๋ยอว่าร่างต่อกันเกาจัวสวดเล่าเต่านงก่องกี่หล่อเจี๋ยอว่ากี่ย่อจัวมอนัวเหล่าซื้ออ๋อเอร่างสวดพังเสงกือกูยัวจ่อลูกจออว่าร่างต่อกันเกาหมายย่ออาลินเสงท่อร่างสวดพังเสงกือลุ่มใบหัตตาอย่าอื้อจีรงลีลัวจะหลุดจอว่าร่างต่อกันเกาจัวไปสวดเล่าเต่านงก่องกี่หล่อเจี๋ยอว่ากี่ย่อจัวมอนัวเอมอนัวเจกูยัวสาวสู่ต้องจัวเจยาเลยนัวเหล่าซื้อท่อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจู้กี่นอกกังย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: มื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แฮอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร
1: ์ตแต่เธอก็ตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นแล้วตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the Umichope Dopu Vemura Patti Pupi, Romosco, Bradoganata Po, Pacqua, Dota Po, Bracalu, Bracanoco, Rano, Hegipuli, Tachetomu Halo, Hunari, Letulen Nuitnari, the Lotta Tleller, saw what her Chiang Mai, Tetonia Ino, Viti Yukalula, God Jote Vekime, AM Tikotol Rigaza, Nuichihu Kilohurt, Samangan Prochasampan T Sam, Grom Prochasampan, not Tokola Sadaya.จอสซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยซิโซโดล่าโอเกลาซาโกมอสเกาะโรบาโทรศัพท์ตัวดูตัวโจแฮคอนเลปตามาลอเบอร์โทรศัพท์โอเจเนาะ0532760007วะแจเซคีนุยคือวะวะนุยเนาะโรบาเคดกัน

คือเลอปัสสุหากอสหากอเนอนกอเนเตลสหากอตึกเกเรเตเซจบะเนาะบาบลอเนตัสสุหากอสหากอเนโกถอดักคอเนาะบาชาปะกะมาดิเลติจัลเลเลสหากอเดตึเทตตอจันเนดิซอเลตเทตตอวีเดมาเกสุเกสัตเลสุมาถอสัมมาถอเดบาสุอะเมื่อเกตอมูสัวเมญะปาสุรบาสุหากอสหากอเตเลตึเลประกอบเลยมาเอามาสอนเราเกี่ยกับจ่ากว่าเกี่ยกับจ่าต้องมือเลือบบาสัตถอเราก็จ่าแต่สุดบาทแล้วตื่นเนี่ยบ่เนาะพระสุหากรสหากรเนี่ยเสกกาตก็มีเหรอเต่ามูเนี่ยเนาะเต่ามูเนี่ยบ่าลมร้องว่าโตกว่าตาสุเคสซาเคลื่อนตาเด้อแต่สหากรเด้อโอ้ถอเนาะมาสั่นเลยเนี่ยจ่าบ่าลมร้องโตกว่าเต่ามูตาเอตากุ้ยเนาะแล้วบ่าดิสอนเลยตาชมโมบ่าเมต่ามูแล้วโลกก็มาดมีเกี่ยกับจ่าเกตาไปให้คือดอกแก้วกระกันยอดหอแก้วหอประกูปัญญาตอนนี้ล้อตีเลยประกูบัตโต๊ะก่อตาก็มีโอ้ยดาเดตามือเดตาเต็มมือบ่าเนาะบัตสิญาตอนนกก่อนและเต่ามูเนาะบัตสิญาตอนนกก่อนให้คือตอนนี้บัตโต๊ะก่อนเนาะล้อชอดาเวลตาโชมือโชเก้เนาะนิสโซเลให้คือตอนเดล้อตีเลยประกอบงานนี้คือบัตโชเก้บ่าเนาะบัตบลอนเดือโชเก้เขาในเดือนนัดนัดเดือนนัดละโอ้ยเต็มมือโอ้ยตะเกลดิสโซเมดือตาจะแล้วตาเดบบุตาเดบบาพัดโดลอจื้อบาปลาขวาอนกอตึกากาเนอดิสอลเลตาเสียภัยปากือบาโตโนกอกาข้อมือเดนนี้มือเดนนี้เนอเกิปูเกดาเวเนาะอเกิบลาเกดาเวอามาซาเลเนจากว่าเลพาสุภาษะเนาะรีบาเลมาร์เจลอบาจาระจาเนาะยาเพลเลอริกเตเพลเลปยาเซเนาะบาเฮกิเฮบาลอซากเวกุเกบากากาเนดิสอลเลตอมวนตาลอมมือลอบเลมาเลมาเกนเนบาปกติกำลังใจดิสอลเลปะเฮกิเฮบาลอซานตาฮัดถอฮัลลอเกมันเลมากิฮาเวดาเลโลโอเจียวนะมาซาเลเนจ่าเดี๋ยวดินาโคเนตบะชโมตารัลเลเลบะนะสัวเมื่อเตามูลินเนเตามูนอกอนเนปะโอตรานะดออันนี้ตึกซานอกะบะนะไตเอตากุ้ยตมีเกเรจากิอิลอชุกิลอซานตาเนชโมเลปลากุ้ยลอซาตะกึมากิกุ้ยนะเดอเปรทอเลอันนี้ก็จะกว่าบางานนี้ก็จะก็จะเปลี่ยนจะมาเลมาเกล่าก็ตื่นตัวเล่นนอกกับบ้านนอดีเนี่ยคนในตัดเชือกตอนเล่นเต่ามูโอเดียคานิดเอ็กวิลซากิเก้ก็ตื่นนอเพลเลอร์เพลมาเซนออีกคันเดอแห่ตัวดูดตัวโจดับปูแวร์ดีให้กีเห็บบ้านหรอซะนอทุบมาสุจาซาจารุบมาสุชิซาชีดีบ้านนอแห่ตัวก่อดับปูแวร์ดีนอตัดสวีดิโซเลมุขอเตวดาสหกอดเกนอดิโซเลตากาซาอุฮากอดันนอบาเลมโมเลปาอับลืออับพวนตาเสจีนอนอบาเลมโมปาอับลืออับโคเดดิโซเลเกโอเกเลมโมเลปาเมเลมโมปากว่าเช็คดิโซเลเฮกิเฮบานอปาเลเกโมเกปาในลอตีเลอร์ตะกว่าก็ผ่าอับโคนอตึกาบานอดินาโคเนเดเลปทออุดิโอกอดิเนาะเดบาคาคือเลอโครงการไทยช่วยไทยพลัสตัดนิญญาอีแก้มือนี้มือซอนแล้วก็เตือนนี้เลอตัดลัญญาอีแล้วก็สั่วเมื่อเจเลอไทยช่วยไทยพลัสเนาะไม่เมเลอปราพลิซับกาเมเกปราเลออับบัตประชารัฐโอเซนผ่านในดักเมื่อไว้ดันเลยดีก้าแต่ลาดเมื่อแต่ลาดเมื่อไม่เมเลอบัตประชารัฐในเนดีเนเจแต่ลาดเมื่อจะตาจะแลเมื่อเลยช่วยเหลือเลอปรากฏด่าคนละครึ่งพลัสแต่คันนี้เนาะเดอบัตเจอดาพัดดูเจาะกว่าเล็กกว่าเกณฑ์เปรียวตาปัดดูว่าปลาเห็นหลอกกระดมเมอปกติจะทื่อเราไปเจเนตาบาเลอร์เจปอคือปอร์มอนเน่บัดเจอตาพัดดูยาเจขอเราแค่ก่อนลาจัดถอนลูกกระลูกกระแกเห็นหรือดอลลี่เนาะกำมือปลาเล็บบัดประชารัฐโอเดดินเนเจแกเห็นหรือดอลลี่กำมือเนาะดินแนวคนนี่เด้อสั่วเมื่อเนาะมือตัดลำไยสั่วเมื่อแล้วมือโอตาแลกวิจานี่เนาะเด้อเฮตุดูตัวจุลสารเดดอปูแวร์ดีเราเจอแลกดอลเลอร์ตาสูงมือซ้ำมือตาสวิตซาเชอร์เทวดาเลยดีสระตือโพอัตาสวิตเทวดาเจาะกวนลานเนตเละเนาะกันหนาตัวกว่าเนาะ

0: Cơ tử lý nó ta sa vị lơ sra tử phô a ta a mi lơ thả hán pran nó phụ bà cơ lưu bà cơ nhò nê a kê sư phô nê rát lạo kê lơ thả hán bà có lên nay sịp nê ô chế nay rõi nê ô chế nó nay pan nê ô chế nó đơ kê thả hán pran nê ô chế nó rát lạ thả hán pran nê hê lá su hê lá sa đi xò lơ lê phí tạm mạ ta lê thí có gò lo chó đà vè lê lê kê vè đà lê gò chô tê lơ lạ khó bà rực bà nê bà có lê phạc tai nó ประสิทธิภาพในส่วนเมื่อเต่ามูเนตบดบาบาปักบะเฮกิเฮบาให้กำลังใจหลอดซาจานี้เนี่ยเนาะเดอชื่อกระเชอตาสกีเดเพลย์ตึงโคคีกันดาเกปาเลอร์แกซึโพอากอก็กะเนาะปาเลซึโพปักปากันหลือปากันย้อนเนาะและกิดอลเลอร์บาก็คือตากระจอเลอร์ปัทโทกวากันลิสอกอเลกรมอุตุนิยมวิทยาอาเชอขอตากระจอดอ่ะตากระจอให้เปือลาซอร์เบตาเซนิลุยนิส่วนเมญปาเนก็จะเตะสุทาคอปาอับบุลก็สกือก่อยเตะไปด่านี้เนี่ยมันจะเปิดปากกันหรือปากกันย้อนในอาร์เกลโอสุก็จะเตะสุทาคอปาหรือเปล่าเนาะเตะไปด่านเลยดีมุขโคกจูพาโดดบลื้อละตอนเนี่ยแบบเป็นหลอดซาทีกระโดดกวาดอ่ะเนาะดิซอนเลปากโขกัดละอับปูจานี้เนาะหอกขนหลอดเสือเรื่องตาจานี้หอกขนละเนาะแบบเป็นหลอดซาเวเมฮอซอนเมเกเวเชียงรายเมเกเวกีแม่บลื้อละตอนจีเนาะเวเลอร์จังหวัดตากเมเกเนาะเตเวดาดินเดดินาโคเนเดเฮบอบากือดอปูแวมึกาพาร์ตี้เนาะอาเกตากึจ่อเลปัดโดวับกากว่าเชเวดาดิซอลกรมอุตุนิยมวิทยาอาเชอคอนในปาไดเปอเฮบอบากือดอปูแวเดตาฮัลโลคโลแวดิซอลเลนะฮักกว่าดอตาเลสิโดตับกาดลาปาเลกเกนนักท่องเที่ยวเกฮัทอฮัลอนตาเคเนเนเจ้าหน้าที่เลปากวยดาอุทยานเนาะปาเก็ปาตือปาไม้อันตาเนี่ยกวาดเชื้อไวดามุ่นหน่อหรอไปประเหตุแต่เชื้อต่อแล้วก็บากวาดเชื้อตลอดตัดเล็บมุ่นหน่อจะเจมมีไวดาบาดบาดเล็บมุ่งขอจูพัดด่วนตาเดอบาสิญาตากิตากิศิลปะอีเลบาปุ่นหลอดดอซ่าเนาะตลอดตัดเล็บบาดต่อต่อเดอปิติไวดาที่เห็นเมอร์ดิเลอร์พอสมิแล้วฮัลโลคุโลกเวบาเดอที่ลอดชูที่ลอดเทียนตาบาดต่อต่อเล็ดปีดีบาดต่อบาดเล็ดนึงเนชูบาเนาะเล็ดนึงเนชูรึบาเนาะต่อที่โดกว่าตาตาลอบลิเจตากาเลกแลมมีเลอร์ชิคนนาปูเนาะดิซอลเลอร์โอบูลทินิทิอันตาเนเดอบาปุ่นหลอดซาดเจเจาะเนาะเรก็ตือตาเชื้อต่อสุญญาปาคินิเซอร์นีเดอร์บาแลมมีดีบาปากโขกวัดแลเลอร์เอาโอบูที่นาทิตโลอันตาจันเนบาบัมลอเนทิตโลเนชิกเงี้ยอชิกเงี้ยบาชามุขจุพัดโดเนโดกว่าแล้วตอนนี้โดก็ตือหรอเนาะดินาโคเนเดแฮบอบบาคือดอปูแวมุกาพาตีเนาะบาคาคือเลกรมอุตุนิยมวิทยามุขอดอปูแวโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเตวดาเลกเจโคกับรถล่าเนมุขจูดบลื้อลาตอเจเวกิแม่เนอัจจูปุตถีปุมมอปุลลาปุลลาจันเนอัจจูมุนนอเจใบมัจจาเดอล็อกอดิซอลาสักจูจันเนจูเวดาจะโจเดอโอตอเจจูจะโจเดอโอตอเจจันเนมัจจาดิแลดิหลอนนาเกเดอแต่ก็เจาะเชื้อคอในปราดีได้ไปเฮบอบบาคือดอปูแวดีหรอเดิมกว่ากันเลยปลาคือโดกนาปอนเล็บเลอดอเนาะปอนเล็บเลอเลอจะมีปลาอัดแต่ปอนเล็บเลอแต่เวดาอันตะเละปอนเล็บเลอมุขเลออันตะเละจะมีปลาเนี่ยแต่ปอนเล็บเลอดับลื้อแล้วเพลเจจะชั่วโมงจะก็แปลกขึ้นนะเลอร์ปอลเลอร์เปลือเตเวดาเลอร์ปัดดอปปูแวร์แต่ละปัดดอปปูแวร์คีราคันเนี้ยเนาะอ่ะเต่าจะบื้อแล้วเพื่อนนอกก่อนเลยพี่มือแม่โอเจเนาะข้อในบลอดแค่ขอเฮกีตุกกอลเราซาเราจะก็ซึดเลยเราจะก็เด็กขึ้นมาเราจะตาตีเลวีดิซอลเลนดอปูแวบาซากันหนาเนี่ยหรอเน
1: าะเจ้าพัดเจ้าบัดดอปูแวบอลลูบลูเนี่ย
2: บัดดอปูแวขี่พุทธีเจ้า
1: บัดดอปูแวขี่ราวอะไรทบว่าก็อะไรถ้าเผื่อเนี่ยนะข่าวละสิว่าข่าวละสิได้ฮะเผื่อข่าวละข่าวละไม่เจอกับว่าเผื่อละได้สิข่าวละได้สิว่าเราอ๋อเราได้ดอราลามสามูเนี่ยได้ปูกระเดือข้าวระเดือได้เห็ดดอกเวจอบะเห็ดดอกก็เลยบัดดอซีดอกหัวมือบัดดอซีดอกหัวเล็ก
2: เดียวอ๋อเป็นเห็ดดอกเวจอมาจากก็เลยบัดดอซีดอก
1: เมื่อเลยบัดดอซีเล็กเดียวนี่ खाने ता डोटा खो मे बा दजी द खो लग बियन वे चोगा ति लेते वे ति लेते वे वे चोरे ते न पूछे वार ब्ला हुओ खा र वे लेता डोरा ला जाने और वे ता डोरा ला मिसा मु उ खो आब्लो आब्लो ने ब्ला अपुआ छोमो र ने बे छोमो आ दजी द खो ला रे जे ए ओदि न्या रे जे केन मक बा र वा सारे ठी है
3: আকে
1: এ গজাজিয়া নিলানে ন আরা লেহারা আরা খা খানে ন তা খরে দু তা খ পাসেরে দু নিলারাকে আরা গেরা হাতে বদজি দ খরেতে ই হেলে টোজে জামা চু খা সিবা ও পজো আরে পজো পাসিরে গা Chikun mari le, di sa u le, baka ti ne se ne za. Di le, kite dohi je za ma, ha te na. Pada zi doho la, ra si wa sa ne. Di gara te di, pa le ra buwa. Pada le nyo aswe, ha te na. Mbla, ave, ave jo, ane mbla, chumu. Le te ra, sa ave jo re te. Pada zi doho re, chi le te, ara kwa ye na wa, chi le te, chi ve jo. আর হলে হয়ে যে খাসি হবে জ্বর দিলে মাবি মাবি উঠে যাম হেকো মিঠি যাবা মা কমা খেলা আবে নারা হুয়ে ফুপায় তো দে কে নিখলে হেকো বা মিঠি নে সিনে বাকে মা ক বাকে মা খেয়ে তৈলে দে নেড়ে লেখিবা আবে তে দুপা ছাল আবে চে ছুচ ছ ভা আবে তে চর বা ছ নিয়া ছরে খেয়ে বিয়ে বালি লেখিগা লে আর লে হরা তে রে চি দখনে চে এ হুই লে লে রে চিমে খাওয়া নি চিতে বা দিনগা নি চিতে তে না হক চি ছা চিক মা কুয়া সা হ্যালো পুদে পুদে এল সা তো বানিয়া লি খানি তা হি লিবা হে চিবে নি হেজরা কম পালে লোলে চৌবা তো বা ছিয়া বোলে মেনে হে গুই দে গুই লে লে মাও তাই খিবা হরালে খিবানে নি লে রে বে চ খিবানে লে হনে বারা কু কা ডবলে তা ছেড় হুই খো লাখো ওরা সা হুই রাখিবানে স নাটলো আনি বল ছেড়বে নরে আমা
2: খিবা
1: আর কুয়ে রসা খিবানে রে রে চৌহি রার আনি বলা লেলো রা কে গুই দম বালুইবানে কে গুই কে ছে কু পে হুই এনে বলা নি পাদজি দখলানি নুরা সিনিয়া আমার ভাতে মেসিনিয়া বিলেওয়া কিবাতে মেসিনিয়া বিলেওয়া ওর মা সাদি না ডপু ডবে নি বাবা এল সা বা এল কুইল সা অন জালে বা অসুক মান জালে বা মা সুক মা সাই স বলু কুলু লুনি আটো খুঁটে এবে চর হিল থুল বাদা নাটা লিলারে আল বাকা খুঁড়ে কালে মে দাজি দখর কালে মে আবেরা বা লেখবার গেলে আবে চ মে আবে চরে ডবে রে সাব নল গে সান দিলে মাছি বেড়া মাছি বে সা উবেলে পু বা ক বা খেয়ে নি দে মাছি বে আনে মে মে তে বা কা খুঁড়ে নি বা না বাদলি নে মা সানে বে পরে কুয়া মে ন বাবা মজাগো চা ডবে রে এ লসা ডপু ডবে বাইয়ে লুই লসা বাইয়ে লুই লসা তা অডিলে বা অসুক বা মাসুক আদি ডোলে কলে পুলে খেছে ডপু ডবে বাইয়ে লসা বা অসু বা মাসে কি মাসুক কে রা ফিটা মা লে হাসা হয়ে বাড়ি নি
2: এ কেটে রাখা না
3: ปลาเนื้อที่สี่คนเป็นปลาในเพื่อพักเกลือเป็นดอกเหลือกอกามอ่ะ
1: อันนี้อย่าง
3: คือบ้าคุณละซาโตเจลาซา
1: เออคือดอกคือดอกเว้ยเนี่ยเด็กก็โอ้ที่สี่คนเนี่ยคือที่สามคือดอกคือเว้ยนี
3: ่ไม่ใช่ไปเตะเรากับปลาไปเตะเรากับปลากินยอในบ่อดอกแหวหรอซะก่อนไงให้เราไปเลยป้าบ่คุดถึงตะโคตันนาตา
1: อันนี้
3: อันนี้นี่ป้าตัวจิ๋วดิซ
1: าดิซาอันนี้อย่าดิซาไปเตะโอ้ดิซาขอขอขอนี่นี่เพื่อบ้าเอลอกนี่เล่าซะแม่ไปเตะดิซาอันนี้อย่าไม่คุดถึงเราคุณนานี่นี่อันนี้เป็นดอกแหวแค่เลี้ยงเป็นบ้ามาเจอแล้วค่ะบ้าวันนั้นแม่เลยดอกสีดอกขอนี
3: ่
1: บ้ามาเจอแล้วซะดีนี่มาสกี้มาสกอราบาตัวเจอมาเจอแล้วซะบ่ายแล้วกี่แล้วซะ
3: มาการเล่นมาเลยโซเน็ตลุนเนจีเนี่ย
1: มาเลยโซกว่าแล้วเนี่ยบาดลุนเนี่ยบาดเจ็บมาเลยทุกว่าไปเลยแต่ละกี่เลยดอกกูดอกเลยแล้วกี่เลยโซกว่าไปเลยที่ว่าโจดูเลือดหลุนเลยเจี๊ยที่ดูเลือดหลุนเลยเจี๊ยเดี๋ยวชม
3: ที่ไหนได้ชมบ้านได้บัดเชื่อเนี่ยนี่ตอนนี้เอ๊ะเราบ้ามาตอนเลยมาสิพ่อเขาพ่อก่อนสุดแปดเถื่อน
1: บ้านมาด่าปักคือเถื่อนเนี่ย
3: บ้านบ้านเถื่อนเนี่ยวีเต็มมาด่าเนี่ยแกปุ๊บเดี๋ยวชิด
1: บ้านมาซานี่เนี่ยปักเก็บบ้านย้อนเนี่ยเนื้ออันนี้เนี่ยไปเอ๋ปักเก็บบ้านย้อนไปเอ๋บ้านย้อนล่าสัมเพื่อไปเอ๋ล็อกนี่ล็อกซานี่เนี่ยก็มาเจอล็อกซานี่เนี่ยก็เดือดอันนี้เนี่ยแม่เก็บดอกคนนั้นล่ะเนี่ยเนี่ยก็บ้านเอ๋ก็อภูริสิก็บ้านมาแล้วอภูริหัวสิบาวาเดอบะคูเทอบีละเวมาเกบาลอลาปโตดัวเตบูเลปโตดัวเตเซเลเกบาญานินเกคูเกนานินบาเฮลอซูเฮลอซาเลโคเยโฮโคเลตลาเนเดเลเวคิปาเลคูเทอรอฮอนดอควาเกเมเตบูเลโตดอเรบูเลจานเกรอรากอราเคราเลกอราจาอัมมาซานเดี๋ยวไปถ้าได้เรือมาเนี่ยเวลาได้จีบไปเจอพ่อเมื่อเนี่ยได้เว้ยไปเลี้ยวก็ดีเลี้ยวก็ว่าป้าได้เดี๋ยวเลี้ยวก็สะพูนไม่เสียนี่เนี่ยก็มีสามบาทเดี๋ยว
3: จบพวกคือการเลี้ยวก็สิกะ
1: นี่เราเล่นได้เนี่ยเดี๋ยวอู่เดี๋ยวได้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่พิมพ์เมียเนี่ยได้หูหลุดเล่มหูหลุดเล่ได้ล้อมนอกวันเนี่ยเวรได้เล่าดูตุจ้าเวรได้ก่อเวรได้ว่าถ้าเดี๋ยวเลี้ยวก็สั่นเลี้ยวก็อันมีได้เจ็บพอพ่อเมื่อนี่เนี่ยนักทิศสวยถ้าเดี๋ยวเลี้ยวก็นักทิศสวยอันนี้เราได้เล่ท่อได้บัดเดี๋ยวก็คุยจะท่อไงเดี๋ยวจะเล่ได้บัดเดี๋ยวก็คือว่าเนี่ยแล้วเนี่ยนักทิศป้าเนี่ยเขาได้มาออร่าก็ได้เลี้ยงก่อเวนี้สิเลี้ยงก่อเวนี้ได้มาช้อนเนี่ยได้ล็อกฟ้าช้อนเนี่ยเนี่ยแล้วได้พายลูซ่าปุ่นลูซ่าเนี่ยได้กว่าไปบุคคลละบุคคลได้พายเรื่องลูซ่าปุ่นเลือดที่เรื่อยเดี๋ยวได้เจอที่เยอะพูดถ้าออร่าเนี่ยเนี่ยเหวี่ยงไปได้ออร่านั่นมีเดพ่อน่าจะรู้ซาบรู้ได้เวลามีก็พ่อเรารู้ซาบพ่อน่าจะรู้ซาบรู
3: ้
1: เวลาเห็นได้เจอเรามีจะจัดบ้านเราเด็กกับเรื่องก่อนมีเมื่อวันเราหัวเราเรียกพ่อเลยก็รู้ซาเลยสมมติว่าเด็กตอนเด็กเนี่ยเราควักกี้กี้ก็ได้เห็นได้กับมันเห็นกับมันก็เลยจะพูดเหรอได้เลย
3: จะพูดเหรอใช่
1: อาการแดงเนี่ยบลายมืออาการเตะอาการเวลาสาเดียวพูดชีกะดอกเวชีกะเนี่ยอาการเวลาสาวันเตะเมื่อได้เลี้ยงพิมพ์แม่คุณเนี่ยได้เลี้ยงอาชีพีอาหลอกเวเดียวอาชีพีเกี่ยวสัวจะเลี้ยงเดียวก็เกี่ยวเลี้ยงเดียวเว้ยอาเดออาการกินเนี่ยเด็กกินตัวสกปรกได้เลี้ยงเดียว
3: เตะพีนี่
1: เมื่อเตะพิมพ์แม่แต่ว่าเป็นเลี้ยงได้ก่อนนะครับอะไรเดี๋ยวละมือเมียละจะก่อนเอาการอะไรเดี๋ยวเวลาเลี้ยละก่อนเนี่ยสิคือ
3: เมียละคนยุ่งกัน
1: เลยมือเมียเนี่ยอะพูดว่าว่าด้วย
3: อ๋อสุดเส้นนี่รอบัด
1: ว่าก็พาก็พาเดี๋ยวมือเมียเนี่ยว่าก็พา
3: อะเวลาจะผูกแขนอะฝึกงาน
1: ต้องพาก็พา
3: ต้องกว่าก็พา
1: เดี๋ยวเวลาที่เกี่ยวครัวเจอเลยเดี๋ยวคิดอันนี้เราเนี่ยเวลากินอะไรกินเดี๋ย 리폰 살려줘라 라든지 아베라 데리 사촌모자 같대 펌무가네 막이 지수네 사클레 과와 살레 과추와 발레 와 발레레라티 뭐고 아베데 리폰 지그때나 실레 이걸레 오 과와 펌무니니 사수이 피후라 데 사수이 피후라 에뚜 리런데 아베 그나나 왜대 아 피를 누후 달라냐 그서 수르 그서 수바시야 아니 비네지 틀은 그들이 발레비 이제 이 틀은 그것들로 발레비 거를 담에 꼬를 그어 되는 런어를 그어 되지 어디네 야고 해봐 때리네 네 그때 틀과가 아니 야고 때서 수르 후르르 가고
3: 어 이제 딱히라고
1: 아 내가 틀에 아 그들이 라티베 비와데 사글레베데 리포에 제그데나
4: 코무베라지네
1: 파파무가네니니 마살레디요 발레워르 바네니 아까 알루살레니니 바 오르시노 바바네 마살레디 루살레니냐 부호라라라 메레레니니 코니니니 히야나 데니 데클럿레 거르 오파 콰르 님 데이터 어라 언니 오베고 게데 어디냐 허랄레 랄레데 푸시반 레와라 털로 바드가 흐르 더가 님다베 아빠냐라 해고베 밀려 게데 코도 이제와 티네티모 레랄레 랄데고 아라데 코도 살레레 발아베지 하 월 하말루 하말레라 게데 tato no mi ha malo male la ani la vera leo ve me ji leo sam leo ve leo ho ara cho la ya mi ve la te de photo ta ro no mi ya yi tho lu sa pro re mi ora to no mi ko no
3: ko ke so o lu sa o ya i da
1: ko to no
3: ha la ta o ya ha la vi pho
1: ya ve da ra te e ba o di ya ra te ne wa bla ara hira yana tera dloye ve tle ne lane ne ra bra pha ni ve kwa ba pha wa bla o kwa cho tho ba u da chi no da ve cho da
4: o da ve sir ko
1: ara hira ne ve ane la ra o ve da ve ga ni ma to ve ra le o ho la ve du du chi chi ho ki ki ho ve kwa u ba ga ye ara i ni ga chi ma le ga la มาละกะขวยอันนี้บลานี่เนาะอะมาเกเวละมาเนี่ยเวลอดอเวซาเนี่ยลอดอเวซาว่าตะบาลุซาเลยเนี่ยมาพะละวะลุกะบะออระสีนะกะอะตัวก็จะพุ่เคกะบะผีมุเมเตะชอดอเมเตะสีนะเวจิหมออะเวดิซาตะควะกะพะบะมุเมพุ่เคจะหมอควะกะพะบะมุเมพุ่เคเตะเอปะก้อจาเอเดกะมุเมพุ่เคบะลอดอลอดิเนี่ยบลาน แต่เตฮีกูเฮพาเนี่ยเดเนบาตาวีรากวายเปญอยามาซานิเนอดอเวพอเวมุเมพอเฮนาคลีเนเนบาเอออดิซอนบามาเรจาฮอเอออปิยอบากวางพาวาวิซอมมาราทานเนบาพาชิออนอจาวาเนฮีเฮเลเนอดูซาเคเนดูซาเคบา kebanyo ya ni ba phachila sa ga te na ge paddo ga phwa ne ba kwa de ba phachio no de ba phachila sa no ga ba e lo kwila sa ni di ne di so o le pa le ple le khe che ni ma ga ni ara ni ba ma ta ge ra ga ni ba ma ba phom mu ga ni na go thi su ga
0: ke te li no po le ple ke ta so ta so ta di ta do Ridoma lo dopuwe thorosap ga mukho paragane akido patirgane akido na jemipga ate polplevi khedo thale jemipga ueda je chomo je kple la je jemipga klup ga ni lo che no le polple miwe da pra khida lekhi odot ga do disole ate weda tamuk na sa pati di chi a utha no dina khone de ta hanya i che ke te da pre i lo o chu tle be mu sa phri กนัสกอเกเลพาติดิชิอะเตปอลึปลึเลเวดาตาตือตาชิกะตอลึเนาะเด hekito kolodosa lugono tablu koga

Atkalde sa chonam ke.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวนเพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา24นาฬิกาก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริชนาชันแสนสุรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7 ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับส่งขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหา

0: มนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: ไปงานก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
1: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกาคิดปาโลรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
4: ฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
3: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกม

0: และสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงานทีเซ็ก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรหมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสมฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะฮะรวมถึงทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ถึงงานนะคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณคณกรซิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะก็แวดวงกีฬาวันนี้นะครับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ30มิถุนายนนะครับใครที่60 40นะยังใช้ไม่หมดก็รีบใช้นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คนที่ใช้ไปแล้วเริ่มโอนเงินเข้าไปใหม่นะไปใช้กันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับนะไปเริ่มใช้กันโอนตังค์เท่าไหร่ก็นะวางแผนกันให้ดีๆสำหรับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งพลัดนะครับ60 40นะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้ไปยินดีกับต้องบอกว่าเบื้องต้นก่อนนะในการแสดงความยินดีกับทีมนักเทนนิสสาวไทยก่อนนะในการแข่งขันการแสลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งทั้งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับแล้วก็ลนาธรฤดีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนนะครับในรอบแรกนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับเจอกับมือ20ของโลกนะเราเป็นมือ64มือ164ของโลกนะครับเจอกับ ขอพนะเซมายาสวาลินสก้ามือ21ของโลกจากโปแลนด์อันดับโลกนี่ห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ในเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อน2-6แต่กลับมาชนะ7-5และ6-2ครับก็เป็นการเข้ารอบแกรนด์สแลมนะรอบ2เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสไทยหญิงไทยคนที่3นะที่เข้ารอบ2ของวิมเบิลดันต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการลักษิกาคำขำนี่นะครับทางด้านของไหมมนัญชยาเข้าไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกับอาริเซียปาร์คนะครับมือ81ของโลกนะครับโอ้โหอันดับโลกห่างกันตั้ง144อันดับนะครับแต่ว่านี่แหละครับนะเรารู้เขารู้เราฟิตซ้อมกันมาดีและเราก็ชนะได้นะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับรวงข้าวครับลนาธรฤดีมือ95ของโลกนะครับรอบแรกนะครับเจอกับลินลี่เทเกอร์ดารุ่ง18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกอันดับโลกห่างไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าชนะของรวงข้าวชนะไป2-1เซตนะครับ7-6ไทเบรก7-3 5-7 และ6-4นะครับลันนานะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับไปเจอกับชนะของอเล็กซานโดรวาเอคาเทอรินามือ19ของโลกแล้วก็มือ18ของรายการก็งานหนักเหมือนกันนะครับนี่คือผลงานต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของนักเทนนิสสาวไทยแล้วก็ลันนานะก็เป็นสาวไทยคนที่4นะที่ผ่านเข้าสู่ระดับเมเจอร์รอบ2นะต่อจากแทมมี่นะลักษิกาแล้วก็มันเซียนะซึ่งเข้าไปก่อนแล้วนะครับและคนที่ยิ้มนอกจากแฟนๆกีฬาชาวไทยนักกีฬาทั้งสองที่ดีใจอยู่แล้วที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับนะครับท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ชื่นชอบเรื่องของมวยด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็ยินดีกับนักเทนนิสสาวไทยทั้งสองคนนะครับทั้งไหมแล้วก็รวงข้าวนะฮะไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันนาธารฤดีนะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องไหมแล้วก็น้องรวงข้าวที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะรายการใหญ่อย่างแกรนด์สแลมมาได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงครอบครัวของน้องทั้ง2ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของนักกีฬาทั้ง2แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไหมและรวงข้าวในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะครับแล้วก็นี่คือในปีนี้นะคุณสุชัยนะครับก็บอกว่าครบนะ100ปีของสมุนกีฬาลอนเทนนิสนะครับได้รับข่าวดีจากนักเทนนิสไทยมาอย่างต่อเนื่องนะนี่คือขอพนะผลงานชิ้นโบแดงอีกผลงานหนึ่งที่มนัญชยากับลนานะซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ในหญิงเดี่ยวในแกรนด์สแลมรายการเดียวถึง2คนนะก็ขอขอบใจทั้งมนัญชยาแล้วก็ลันนาด้วยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและขอให้สร้างความสุขเรื่อยๆนะรอบ2ขอให้ผ่านรอบ3ก็ขอให้ผ่านเรารอเชียร์กันนะครับ
2: ฟุตบอลโลกครับแหมใส่เสื้อผมใส่เสื้อทีมญี่ปุ่นนะฮะให้กำลังใจครับโอ้โหใจสลายฮะซามูไรบลูญี่ปุ่นเจอกับกาแฟครับบราซิลนะปรากฏว่าแพ้ไป1ประตูต่อ2ฮะโอ้โหน่าเสียดายญี่ปุ่นแพ้นะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ต่อ1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางด้านของบราซิลบุกหนักจริงๆนะแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนะครับโต้กลับและได้ประตูจากไดซูซาโนะนาที29บราซิลก็บุกหนักจริงๆนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นนะซุปเปอร์เซฟนะออกมานี่แหมนะโอ้ซุปเปอร์เซฟสกัดได้หลายครั้งแล้วก็มีทั้งเสาทั้งคานด้วยนะครับครึ่งหลังนะครับบราซิลเนี่ยโหมบุกกระหน่ำนะครับแล้วก็ได้ลูกโด่งๆเข้ามาแล้วเป็นกาเซมิโร่ฮะมงตีเสมอให้กับบราซิล 1-1 นาทีที่56แล้วก็ลูกโหมลูกนี้แหละแล้วทั้งเกมก็กาเซมิโร่ได้รางวัล Man of the Match ด้วยนะนะครับพอเสมอ 1-1 แล้วครับทางด้านของบราซิลก็เดินหน้านะครับเดินหน้าบุกญี่ปุ่นก็มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันทดเวลาบาดเจ็บจะมีโอกาสต่อเวลาด้วยแต่ว่านาทีที่90บวก5กาเบียนบาติเดลี่ฮะได้บอลจากครอสเข้ามาฮะได้บอลจับแล้วก็ยิงไปนึงนะครับโอ้เข้าไปให้บราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ครับโอ้โหนะกาเบียนมาติเดลี่ยิงเข้าไปนะฮะก็นาทีบาปอีกแล้วนะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโกดิวัวนะฮะหรือว่าไอโอริโคสนะครับหรือว่านอร์เวย์ที่จะเจอกันนะครับส่วนญี่ปุ่นนะชื่นชมนะครับสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกตกรอบยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายนะครับก็นะก็ชื่นชมญี่ปุ่นนะส่วนเกาหลีที่ตกรอบนะครับไปถึงกลับถึงประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งกองเชียร์ที่ออกไปต้อนรับแต่ว่าบนนะครับมีคนนะแบบไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะตกรอบรวมถึงอาจารย์ปาร์คซังฮอนะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมมาสตาร์โค้ชได้ออกคลิป YouTube เนี่ยขออภัยขอโทษแฟนฟุตบอลเกาหลีเลยนะอาจารย์ปาร์คซังฮอตอนหลังเนี่ยมาคุมทีมพลังการนะครับหนึ่งในสตาร์โค้ชนะของเกาหลีนะครับเกาหลีก็ตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ตกรอบแรกนะครับอีกคู่หนึ่งแหมนะก็ออกมาเศร้าหน่อยนะคู่ตีสามครึ่งกับผมตื่นมาดูนะฮะปารากวัยเจอกับเยอรมนีนะครับปรากฏว่าคู่นี้เจอกันแลกกันสนุกนะครับปารากวัยสู้กับเยอรมันได้สนุกนะแล้วก็เป็นปารากวัยนำไปก่อนด้วยนะถึงแม้ว่าเยอรมนีจะบุกมากกว่าแต่ปารากวัยยิงนำไปก่อน 1-0 นะครับจากลูกโมงของฮูลิโอเอ็นซิโอครับแล้วก็ทางด้านของยูเลียนกานาเกมันทางด้านของเชฟบุญนิชเชฟเทรนเนอร์ของเยอรมันนี่ของเยอรมันนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมของเยอรมันเนี่ยโอ้โหต้องแก้เกมนะครับเลลอยซานี่ลงมานะก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวและสุดท้ายนี่ทางด้านของเยอรมันก็ได้ลูกตีเสมอนะครับจากไคฮาเวตนะ1ประตูต่อ1นะครับเยอรมันมีโอกาสยิงนำด้วย 2-1 นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะหม่งเข้าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะครับก็เสียดายนะครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ผู้รักษาประตูของปารากวัยก็ซุปเปอร์เซฟหลายครั้งเหมือนกันนะครับสุดท้ายต้องมายิงจุดโทษกันครับนี่คือการยิงจุดโทษครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะทีมใครตกรอบเนี่ยนะเรื่องของจุดโทษเนี่ยบอกเยอรมันเขาไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ในการโดนจุดโทษนะเขานิ่งจริงๆแต่ว่าปารากวัยก็นิ่งกว่านะครับปรากฏว่าเยอรมันยิงไม่เข้าก่อนนะต้องยิงตามและปารากวัยก็ยิงเข้าสุดท้ายปารากวัยคนสุดท้ายถ้ายิงเข้าจะชนะนะแต่ว่าปารากวัยยิงไม่เข้าครับเป็นเยอรมันยิงเข้าแล้วปารากวัยก็ยิงพลาดเหมือนกันนะสุดท้ายต้องมาซัดเทนเดสกันเยอรมันนี่ยิงไม่เข้าเป็นใครฮาวเวิร์ดนะมาเนอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ยิงแบบซัดเทนเดสนะครับทายิงข้ามยิงข้ามคานไปไกลเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปารากวัยยิงแล้วยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยปารากวัยชนะเยอรมนีนะครับ4ประตูต่อ3นะฮะในการดวลจุดโทษก็ทำให้ปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะไปจอรอเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสผมอุตส่าห์ต้องมองนะว่าแหมเยอรมันน่าจะเจอกับฝรั่งเศสนะหมดแล้วไม่ได้เจอกันนะครับก็ เป็นปารากวัยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสนะครับนะผู้รักษาประตูปารากวัยนี่ออร์แลนโดกริลนะครับนี่เซฟ2จุดโทษเลยนะโอ้โหแล้วบอกว่าเขาเนี่ยเรียนรู้มาว่าเยอรมนีเนี่ยยิงจุดโทษอย่างไรนิ่งอย่างไรโดยเฉพาะไคฮาวเวตเนี่ยนะยิงด้วยเท้าซ้ายมักจะยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูเขาก็เดาทางถูกนะแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เซฟจุดโทษได้2ครั้งนะเป็นเกียรติอย่างมากที่เราโค่นอดีตแชมป์โลกได้นะครับนี่คือชัยชนะของปารา วัยนะครับแล้วก็ทางด้านของออรันโดกิลได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปารากวัยประกาศเลยนะวันที่30มิถุนายนเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ฉลองกับชัยชนะของปารากวัยนะที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะที่พูดถึงเยอรมนีกับการดวลจุดโทษนะทุกคนก็ยอมรับผมก็ยอมรับว่าเวลาดวลจุดโทษเนี่ยเยอรมนีไม่ค่อยแพ้นะยิงดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมา4ครั้งนะครับนะเคยแพ้ครั้งเดียวเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นแพ้ในฟุตบอลยูโรในปี1976ตอนที่ผมอายุแค่4ขวบนะแพ้เช็กโกสโลวาเกียนะครับ3-5นะหลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ถ้าเกิดโดนจุดโทษเจอกับอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในฟุตบอลโลกเนี่ยเยอรมันจะชนะนะครับและคราวนี้เยอรมันก็แพ้แล้วนะในการโดนจุดโทษนะเป็นการโดนจุดโทษแพ้โดนจุดโทษครั้งแรกในเยอรมันในฟุตบอลโลกนะครับเยอรมันแพ้จุดโทษแพ้ไม่พอแล้วชวนเนเธอร์แลนด์นะฮะทิ้งโดนจุดโทษตกรอบไปด้วยนะเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับเกอร์ดีกักโปยิงให้เนเธอร์แลนด์นำไปก่อนนะครับแต่ว่าโมร็อกโกไม่ยอมง่ายๆนะตีเสมอได้นะทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วจากอิซ่าดิยอฟนาทีที่90บวก1นะครับก็ต้องเสมอกันอีกนะต้องดวลต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีสู้กันสนุกนะครับโมร็อกโกดูจะเหนือกว่าคุมเกมได้มากกว่าแต่ว่านะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าโมร็อกโกยิงแม่นกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็โมร็อกโกชนะไป3-2เนเธอร์แลนด์ตกรอบพร้อมๆกับเยอรมนีกลับยุโรปไปด้วยกันนะครับนะครับก็น่าเห็นใจนะกักโปก็เพิ่งสูญเสียลูกนะครับเพราะภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็แท้งลูกนะครับแล้วก็สมาธินะแต่เขาก็ยืนยันนะครับกำลังใจที่เข้มแข็งขอช่วยเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าก็นี่แหละครับก็แพ้ไปตกรอบไปนะเนเธอร์แลนด์นะครับโมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในการเจอกับแคนาดานะในวันที่5กรกฎาคมนะครับโมร็อกโกเจอแคนาดานะครับดูแล้วแหมออกหน้าไหนก็ได้คู่นี้เป็นทีมระดับ B นะ B หรือ B บวกนั้นแล้วเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนี่แหมนะฮะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยในฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่ปี2014นะอัศวินสีส้มเนี่ยไม่เคยชนะในการดวลจุดโทษเลยนะครับย้อนไปเนี่ยในปีฟุตบอลโลกนะเขาเคยชนะฟุตคอสตาริกา 4-3 นะในการดวลจุดโทษในปี2014แล้วก็พอรอบรองชนะเลิศดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินา 2-4 ปี2022ดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินานะครับ 3-4 นะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ดวลจุดโทษแพ้โมร็อกโก 2-3 นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับไม่แพ้ใครใน90นาทีของฟุตบอลโลกนะครับนับตั้งแต่แพ้โปรตุเกสเมื่อปี2006นะครับนะก็ไม่แพ้ใครแต่ว่ามาต่อเวลาดูทุกก็แพ้นะครับนี่คือฟุตบอลนะครับเกิดอะไรขึ้นได้นะครับคุณฟังครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีหลายคู่ให้ชมกันนะครับคู่ที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขอบคุณไทยรัฐทีวีขอบคุณโมโนด้วยนะครับที่มอบสัญญาให้กับไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันเป็น Ivory Coast ครับหรือว่าโกดิวัวเจอกับนอร์เวย์นะครับเออร์ลิงฮาเลนนะจะได้ยิงประตูหรือเปล่าก็อยู่ในกลุ่มของดาวซันโวด้วยนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับจะได้ชมก็ได้ยิงประตูไหมก็รอติดตามกันนะครับเที่ยงคืนนะครับนะส่วน04นะครับคนตื่นเช้านะก็จะได้เชียร์ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับ04นะครับ8นาฬิกานะครับทีมที่มาจากในโซนคอนคาเคฟนะคืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเจอกับเจ้าของเอกวาดอร์ทีมที่อยู่ในอเมริกาใต้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ห่างกันไม่เยอะนะครับจะเจอกันสไตล์ฟุตบอลก็คล้ายๆกันสนุกนะฮะหน้าไหนก็ออกได้หมดเลยนะครับรวมถึง03นะครับก็ยังมีคืนวันที่1นะฮะเบลเยียมเจอเซเนกัลก็ได้ชมกันอีกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับฟุตบอลโลกนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทางด้านของโมโนแม็กนะที่ทางด้านของแจ๊สนะครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็แบ่งให้ได้เราได้ชมได้ดูฟรีๆนะในบางช่องทางนะครับในบางคู่นะทางช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนั่นแหละครับนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูคู่ที่น่าสนใจแต่ต้องซื้ออะไรก็แล้วแต่นะตามโปรแกรมนะตามโปรโมชั่นของเขาก็ต่อสอบถามก็ลองดูนะครับจากฟุตบอลโลกนะกลับมาที่ฟุตบอลของบ้านเรานะโค้กครับคราวนี้ลงไปเตะที่ทางโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับสงขลาอันนี้แข่งกัน3สนามนะ นะครับแข่งกัน3สนามก็แข่งกันสนุกแหละแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโรงเรียนเก่าผมอย่างเบญจมาราชูทิศปัตตานีไปแข่งขันด้วยก็ต้องตามฟอร์มกันหน่อยนะครับรวมถึงทีมจากปัตตานี FC นะก็ลงแข่งกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะทุกคู่วันนี้เนี่ยนะครับที่สนามตินสุรานนท์วันที่30มิถุนายนนะครับโคกนาผี FC นะเอาชนะโรงเรียน NJ Academy พัทลุงนะครับ3-0นะครับPSU สุราษฎร์ซิตี้นะเสมอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับ1-1ดวลจุดโทษยะลาชนะ 4-2 นะครับพัทลุงยูไนเต็ดชนะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับ1-0นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเสมอกับเชิงทะเลอะคาเดมี่นะครับ 2-2 ในเวลานะครับแล้วก็ดวลจุดโทษสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาชนะ 5-3 นะครับส่วนอีกสนามนึงนะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับระนองยูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนเบญจมราชทิตปัตตานีนี่ผมเรียนอยู่ที่นี่นะม .1 ถึงม .3 นะแล้วปรากฏว่าดูฟอร์มหน่อยเบญจมราชทิตปัตตานีชนะไป7-0นะครับเข้ารอบเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งซีนิงอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับนะครับเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลก็ชนะ7-0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะแพ้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะ0-2แล้วก็ปัตตานี FC นะชนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2-0นะครับพรุ่งนี้รอบ32ทีมสุดท้ายก็จะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะตั้งแต่ 8:30 นะครับยาวไปถึง 15:30 สนามนี้เนี่ย4คู่นะครับนะ FC ยะลาเจอกับศรีธรรมราชศึกษานะครับ Republic Academy เจอกับอบจ.สุราษฎร์ธานี3บ้านนาDX นครศรีอะคาเดมี่นะครับเจอกับทุ่งตะโกวิทยาแล้วก็ปิดท้ายสนามราชภัฏสงขลาตรังยูไนเต็ดนะครับเมืองตรังยูไนเต็ดเจอกับบันนังสตาวิทยานะครับบันนังสตาวิทยานี่อยู่ที่ยะลานะนะครับส่วนที่สนามอำเภอนาทวีนะครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเจอกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิจังหวัดสงขลานะครับยะลาซิตี้เจอกับโรงเรียนเทพสิรินทร์นครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยชุมพรยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนพีระนาพิริยานาวินคลองหินวิทยานะครับก็ส่วนสนามที่แข่งขันนะครับติดตามมาดูนะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาตินสุรานนท์นะสนามฟุตบอลอำเภอนาทวีสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับแล้วก็มีการชิงชัยกันนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนวันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ไปเชียร์น้องๆดาวรุ่งกันนะฮะทีมชาติไทยหลายคนผ่านวิธีโคกครับเนี่ยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยแข่งกันแบบรอบต็อกเอาท์ฮะแข่งแบบนัดเดียวตกรอบก็จะหาแชมป์กับรองแชมป์ในโซนของแต่ละภาคเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายที่สนามสุพัชชัยกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีตัวแทนจากโซนต่างๆมาแข่งขันกันนะครับนี่คือโคกครับนะครับคุณฟังครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะครับในลีกของไทยนะครับหลังจากที่จบกันตั้งแต่ลีกชายลีกหญิงเมื่อวันนี้ผมรายงานไปแล้วว่าลีก1ใครได้แชมป์ลีก2ใครได้แชมป์นะครับก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกเรื่องของฟุตบอลอาชีพแล้วก็ฟุตบอลทั่วจัดขึ้นในเมืองไทยสิ้นสุดแล้วทุกรายการอย่างเป็นทางการนะครับนะแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะตกชั้นเมืองทองนครราชสีมามัดดา FC พลังการ FC ที่ตกชั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรที่ได้โควต้าไปเล่นฟุตบอลทั่วระดับเอเชียและอาเซียนก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ราชบุรี FC นะครับ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพบุรีรัมย์การท่าเรือและราชบุรี FC นะครับพูดถึง BG ปทุมนะครับจะอุ่นเครื่องกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้บัตรเข้าชมเนี่ยโซเอาแล้วนะแอสตันวิลล่าบุกมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมก่อนที่จะไปฮ่องกงด้วยอะไรด้วยนะปรากฏว่าบัตรนะขายหมดเกลี้ยงเลยนะนะครับต้องรอดูการถ่ายทอดสดแล้วล่ะนะครับช่องทาง BG Sport นั่นแหละครับอัสซันวิลล่าอุ่นเครื่องในช่วงของปรีซีซั่นเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชุด18ปีนะที่เตรียมแข่งขัน AVC Girl อายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะ ที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็สนามอีกสนามหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพรุ่งนี้รอบแรกนะครับไทยอยู่ร่วมสาย A กับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับสาย B มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงและคีร์กีสถานสาย C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับสาย D ไทเปเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามพรุ่งนี้นะครับที่เทอร์มินอล21โคราชไปให้กำลังใจกับดาวรุ่งเยาวชนสาวอายุ18ปีของไทยนะครับนัดแรกนะเจอกับมองโกเลียเวลา19นาฬิกาแต่ว่านะครับคู่แรกในอิหร่านเจอฟิลิปปินส์นะครับ10นาฬิกา13นาฬิกานี่จะเป็นอุซเบกิสถานเจอออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นเจออินโดนีเซีย16นาฬิกานะครับแล้วก็ไทยเจอมองโกเลีย19นาฬิกานะครับเราเพิ่งได้แชมป์อาเซียนมานะครับนะก็คราวนี้นะไปแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกนะรายการนี้หาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีในปีหน้านะครับเราก็ได้ลุ้นกันนะครับเจอกับมองโกเลียก่อนนะครับส่วนที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเริ่ม10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับเป็นคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงนะครับเกาหลีใต้เจออินเดียจีนเจอกับคีร์กีสถานแล้วก็ไชนีสไทเปเจอกับเวียดนามนะครับคู่ของไทยวันที่1วันที่2กรกฎาคมที่เจอออสเตรเลียแข่งเวลา19นาฬิกานะครับทุกๆนัดของไทย19นาฬิการวมถึงวันที่3แข่ง19นาฬิกานะครับก็หมายความว่านะก็ใครเลิกงานแล้วที่พี่ๆเพื่อนๆรายการแวดวงกีฬานะครับแฟนคลับของวอลเลย์บอลเลิกงานแล้วนะ19นาฬิกามีเวลาที่จะไปเชียร์สาวไทยนะที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะครับนครราชสีมา19นาฬิกาก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะก็ต้องบอกเลยนะว่าน่าจะราคาต้องไปสอบถามดูรายการที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบัตรราคา100บาทหน้างานนะครับนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดก็เป็นทูวิชั่นนาวนะครับได้ชมกันนะครับจากการขันรายการนี้วอลเลย์บอลก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในชุดใหญ่เลยนะครับวอลเลย์บอลBYD CV Cup 2026นะครับซึ่งจัดมาครั้งที่6แล้วนะครับเริ่ม15กรกฎาคมนะครับซึ่งระดับวอลเลย์บอลในย่านอาเซียนนะมีแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและเมียนมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยแหละครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ก็ดูง่ายหน่อยนะไม่ต้องโหลดแอปนะก็เปิดกล่องทีวีดิจิตอลดูได้นะวัน31กับ GMM 25นะครับ CV League นะครับหรือว่าCV Cup ขออภัย BYD ครั้งที่6นะ CV Cup นะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมาน่าจะแข่งขันกันนะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานสุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันจักรยานกันนะครับเป็น BMX แล้วก็หนูน้อยขาไทยด้วยนะครับพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียรั้ว ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานนะครับเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่5รองวันที่3ถึง4กรกฎาคมแล้วก็จักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมนะครับที่สนามสวนกีฬากมล FBTถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งการขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย35ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสนามที่คาดว่าใครจะได้แชมป์และก็จะเป็นสนามที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากนะครับเพราะว่าตัดสินว่าในแต่ละรุ่นนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครองถ้วยพระราชทานนี่คือรางวัลอันเกียรติยศรางวัลอันเกียรติประวัติแก่นักกีฬาแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับรางวัลพระราชทานครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนจักรยานแข่งขันหนูน้อยขาไทยยิงแชมป์ประเทศไทย3ที่2นะครับก็ยังรายการนี้ทุกๆครั้งนะครับผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับเอเชียนบาลานซ์ไบค์2020 11 2027นะ presented by Biotech นะครับ BATAC นะในปีหน้าด้วยนะซึ่งทั้ง2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX แล้วก็หนูน้อยขาไถนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้าสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับก็สมัครกันได้นะในช่องทางของเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจักรยาน BMX เนี่ยปิดรับสมัครวันที่2กรกฎาคมนะนะครับส่วนหนูน้อยขาไทยเนี่ยปิดรับสมัคร4กรกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปสมัครที่หน้างานหรือสมัครที่FBT ก็ได้นะครับนะที่สวนกีฬากมลนะ BMX นะฮะรอติดตามการรายการนี้เนี่ยทั้ง2รายการนะอย่างที่บอก BMX ได้เห็นหน้าตาแชมป์ประเทศไทยใครจะได้ครองถ้วยพระราชทานนี่เป็นเกียรติประวัติจริงๆนะครับรวมถึงหนูน้อยขาไถนะครับใครจะได้เป็นหนูน้อยนะที่จะไปแข่งขันตัวแทนไปแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบท์2021ด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงๆนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะรอติดตามกันต่อพรุ่งนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะได้กลับบ้านใครจะได้ไปต่อนะฟังในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถานกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณธรรมเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดอร์นาซิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกะลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตาม

0: ไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
1: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของนักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
0: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสัทธาพรหมมารายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 50.13 ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 49.87นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย855หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง 44% ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้ง

0: นี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การลงจุดโทษให้กับปารากวัย3ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ส่งผลให้เยอรมันยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการลงจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3ประตูต่อ5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การลงจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2ประตูต่อ1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHFร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิดจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิ รุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมะราชานุสรณ์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตฮับปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจการน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหูคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta yu yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka obuda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kho to ke che le ji mai kho ya lo ya o kho to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติไลปื้อตาเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผอวิโออย่าที่นาริไข่ตาและก็นาริชักขไกเตฮาเลเลงาหือละหุคอรายกาโอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

อบุดาจาวิโยอยากปุ๊กฮะติปอทอกาดาจาวิโอหน่อยาเฉาะคลงอ่ะคือติปอกอกะมีลาแลจุป้าอุปารุเชตาวิโอวิโอญีราหุยาติผะเกียวติเกไรกาอบุดาจาวคลงอ่ะคืออคอกะกอกะดากิเชวิทัปปะตออรอเปติกะเลเลถะตะวิโยยาวิโอคลโลละเซจาเลอไรกาอบุดาจาวคลโลหะอยู่ลาวิโยแมฮาวิโอวิโอญีราหุยาคาพอเชพอโลเชตาวิคักคิเพเชเลติกะเลเลทอกะจาแมดอแมซึแมกาแมฮาเลดอซาเชโอเลนาจะได้เจอกันกะหุมเมียวคลโลแลอเจ้ายาปิปากิเชวิโยแมและจะขอวิโอยากะมุยิคอคลโลเชตาวิโยจะรับประตองคือเตยาลิเลกามุยีเซมาคัสปอตอลาตาเวอนาอกติพัฒนี่คือต่อดาและปูกากะกิตูจาวิดอวิเชวิจวิเตจิลิลิพอกะอายิเตเลออาชิยอตูยอยะกาคะเดญหาซาดากิเซแมและยันยิเวียวยะแลชิเตซอคอลอสเปอญีญีโคฮาปาจูฮาปาเซชินีวันเพวิโยและจะขอญีหินชะขอขออุ้มขอฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติพาโอติฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาแลก้อนาริทักขกายติฮาเลเลงาฮุราหุคอไรกาโอบุดาจาวิทยุเรดิโอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮุราหุคอต่อไกเชวิโยปือตาแลนิพอติพอลโกเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยอวิยาเนียราหุยาติพาติแกราหุคอพอนาแล้วนี่คือราหุชอเจออคอโลติแกออกาปิดากิเพวิโยและอย่าเพื่อหาวิโยยาอคอโลทอกายูเวลาตาวิโยบูจอวิโยรอติพาไลฟ์รอยูเวลาตาวิโยงาคือราหุยาติกาลิลิกาออกคือเปิดตาแล้วออเลมือทักขะแกติแกเชียแล้วออกาปิดากิเสแม่หาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาโอญิเวตยาทางาคือไทมิกอคโลกาจุยมาจิพ่อกัวลากูเลมิกเชเดสวิอโคโลเวียสอแตดาวิลอกกางาคือไทมิกอคโลกาติขออาเกเตขอดาลาอือลามูลาเชเวทากาโมวิจิแมเฮกอจขอวิอยาลิงาคืออาจุยารัฐบาโกเวงาคือไทมิกอคโลยาเนลิฮิยาติภากามุมีตอมมีจอิดาวิอโคโลเล IMD โกเวเลอโคโลนัวสวิตเซอร์แลนด์พ่อจอิดาวิเจงาคือไทมุมีทอกาเลนาบะแซราวิเจคะกงาคือไทมิงกอคโลจีมาจีพ่อดาลาอูลามูลาเชเวเลนาบะงาชินีออคโลเชตาวิเจเมลีมิงกอเชเดสออคโลเลจีมาจีพ่อชูวินาเลนาบะงาชินีออคโลเชตาวิเจชเวอมิงกอคูวิเมลีงาคือไทมิงกอคโลเจมาเฮนาเลเฮกวจีมาจีจาวิเลชอยาอาสติกอคโลออคือปือเพวิเจงาคืออาชมอยาติภัทธมาวิลอกว่างาคืออาชมติภาแลเรียออสอกาติภาเปียวิลอกโอายุหื้อมาสอจ้ามาเปเยปื้อวิลอกว่าพุชมอจีออสอกาชริภาชอบุยวิโยแม้ลาวิโยยาค่าคามาจักกามาปื้อปื้อวิแลจีมาจีจีแม่สายเยมากกสามาลาวิเรียอัทธอเนี่ยเรียกัติเยโกกัติจื้อวิยาค่าเรียอัติอัทธอจีเรียโนหื้อมาเยโกยอตะโกมามาจื้อแม่เรียววิคาชิวเรียชอยากาอาสติกอคโลดาลาอุลามลาตุวิออกคือปือแลจีมาจีเพวิโยเฮกงาคือลาหุยากาออไปเตพายาปายามิทาจียะคาเดเปียพุชเตพาเรียออสอกามอนจีเตพาปีมากากาจีปีกาวิลอกโกแลบิลอจาวิโยเรียกเฮกงาคือยาปายามิเตพากายาแนวิออยาเลจีมาจีจาเวลิฮิวิออยาลอกโกคาเดจูจาฮิยาญีลิฮิวิออคโลแลตุวิคาเวฮากึทอกึกากึเตพากากัพพุตโยยาค่างาคือกัพพุตาวิปาหะเตพาทายุขากาวิลอโกเลวุสพอเตตาเวฮาเลปิโอเวลาสอเตพาทากาตุโยเรียกเฮกยาปายามิเอาญอนาลิฮิเชเวเตกาเลลิทากาโอกาปิลากาวิโยจีมาจีแลงาคือชอยาอาสติกอคโดดาลาอือลามูลาจูออคือปุแพวิโยเรียกให้กติกาลิลิกาจีจาวิออคโลออกาตานยูปีออปาอิติภากายาปายามิทาออกาคาเดปีลิชกาอยู่เวลาเลออวิออเนลาหุยาติภาชะเกามาลาวิโยแม่

าวิอวิอเนี่ยลาหุยาติเผาเชซาจอซาพอกาติเชเวซอซอซออมออคอโรทอกาอบูจอเวเชซาจอซาพอจาดาวิออรอซาตาติผาปิกาลาวิยองาคือชอยะชออาสามาลาลาโกงาคือออตุคอโลออชอติผาหายูลุลาตาวิติผาอยู่ต่อเอเลเยเวกาอีไกวิโลเจชดาปะตองาคืออาสะกาลาวิทยาธาช่วยวิออเจเตผาจามาวิทยาธาอสจาอคโลอชอตะวิโยจิแมเฮกงาคืออาสะกาลาวิทยาธาจาวิโดวิพอกาสติกาติตุโลวิโลแมอโลโกอามามากาจาเผวิมาหิโลเลจาวิกาจอลกุโลยอคโลกาสอจาปุวิโลแมเฮกงาคือกาจาเชวิอจอยาคัสเวอิสมาสติภาทกาโอเคโยเจเลชอจาวิออเจติภาโลโกงาคือจามาวิทยาธางาคือเชซาจอซาพอคือลาวิจิแมเฮกอิสมาสงาคือมิโอคโลจอเทวีรีเมกาเมจาวีอยากฆ่าอชอจอมาจาวีรีอโลติยาแลทุเรียนจิเมเลทุเรียนสแลชอจาวีอชอจอมาจาวีอิชเพวีโยเจจามาจาวีเตยาทาลิงาคือออสจาคโลอชอติภาตะลาวีเจเฮกอบาวาอานาเพกลาวีจิเมเลเลกาลิงาคือบาวาอานาจอตาวีชอติภาแลอิชชอจาวีทุเรียนชติภาทกะจามาเพวีโยเฮกอชมอลอกอทุเรียนติภาชมามะตาจาเจชมามัยจะจีแม่เลี่ยจะมาจากอชอจอมาวิทปะตออสจะอคลุอชอตะลาวิจิเบื่อแล้วนี่อยากได้อยากลอกอุงาคือกาจาเทวีอิชมาชิอคโลชอจาวิเลงาคือไทมุมีเวอิชเพวิโยเลลายาสกเวนาเลลายาสชะกาจาจากุจาเมเวเมลิเววิเตเลชอเอเตโกจามาจาลกุกาเลชอจาวิทัปปะตออสจาอคโลอชอตะลาวิเจเฮโกชมามาตาจาเจเลจอลจอลอยจาจิเมเลเลกาบาวาอนาเพวิชอติภาลกุเลชมามาจามาเพจิเลอโลกัวลายาสแลเลอชอจอมาจาวิโยเลชอจาวิทัปปะตอเบื้อโกเสยาติยาโลกัวอังูสติเมอังูกาลีชอจาวิอิชเพวิเจยาค่าอังูออกคอลูแลสารต้านอนุมูอิสระโกเวติผาจอวิจิเมเฮกัวอังูสชกาลีชมามาจาโลกัวงาฮื้อดาวิออจิติผากาวิโยยาค่ากาจามาจาวิโลกัวชอจาวิทัปปะตออชอตะลาวิเจเลอิชมาสติภาแลลิอบุจวิโยติยายาลโกมาช่วยจักกะเพวิมาช่อจาวิทัปปะตอยาคะติยายาลโกช่อจาวิทัปปะตอชมามาจามาเพวิชมาชมัยกะสอจาวิเลโอเคติภาจวิโยเลเคกงะหืออาสะกะลาวิทยาทาลิช่วยวิอเจติภาจายอกเกโกเวลอเลอโลโกช่วยวิอเจติภาจามาวิทยาทาเนหือตุคโลอสจาอคโลอชอปะเวบาวาอนาติภาแพกะลาวิเจชะบึชะเลจาตุดอตุติภาแปวิทัปปะตอเนหือไทมิงกออคโลกามมียะติภาบาวาอนาแพวิชอกามาวิโยเลอสจาอคโลอชอตะวิโกเวนาเลเฮกงาหือลาหือชมกกะจอตาวิโยแมอธุมาติจึกะเจ้าปู่เจ้าลือลอกวิบะเจโกมาแค่กว่าเจ้าหลอกคือลอยสอจะจีแม่ลิชกาอิสมาสชอจาวิออเจติภาออกคอลุงาคือเรียจาวิโดวิออกคอลุชมามะตาจ้าเจ้าหลอกคือลอยสอจะแต่ก็แล้วเชษาจอสะพอกาติเชเวซอซอซออมุติภาสัตติภาจะเคปิกาลาตาวิโยแม่และอย่าไปหาเตปอกาสละกะละทีวีออลอติพาจะให้ใหม่เจดีโยมแม่กะกะพนาเลอกะปิละเชวิตเอกาลิลิกาสเมกาแม่เชซาจอซาปุเลฮาเลดอซาปีอบูจาแม่เนี่ย

Sí.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EEC ว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watchโดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการ Land Bridge ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
8: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพท.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนหัวโจโจเอเนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อยอยอนาลูเนื้อเกลเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่าสีนกอนกาสอปสอชอกนกอลาสับผือคนเอ๋มเอ๋ขออัดูอัดติยาวลุ่ยเชี่ยหอว่าสีนกอนน่าอัศเสืออัดติยงนักงาลาและดูลาอดูยาเปียวเมหัวหน้าอาจีกับพี่เนลาสับพังอาและว่าสีนกอพอยาวหมอเนนุเจยามเมยอฮัตเอยอจอนาลูอุมาพเนว่าสีเชียวมังน่าอีกครั้งจะเนี่ยอัตโนมัติเชียว APD ว่าสิอัปปอนเชียวมังน่าว่าสิดอพาร์สิ่งที่เจมอน่าสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาประโยชน์ดำออเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูออเดอร์นากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันีกามาลาวเน่กามองขากาไก่กุญยาเอ๋ยยิ่งยิ่วโฆษณาบีเกมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังง่ายยิ่งยิ่วนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองวันนี้มีเอื้อกูเย่งาสีวันและงายิ่งยิ่ว
5: มาเจอเงี้ยว่าใช่ไหม
6: โอ้โบดาจ้า
7: โอ้บิชอปเปอร์
6: มาซุ้มค่ะ
7: ป๊อกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: 我只怕我都他妈的，哎呀，你要啊，那路呢？哎呀，你要你们济南，叫呢这你呢个呢格拉美，哎呀，你老玩安看，你呢俺呢哎呀你，他们呢老了哎呀你们济南俺呢，哎呦，出门呢，提好了就他妈的回家，苗木都老一鸟少我掏，想买呢老了哎呀你。一年有咩个？一年何个也唔落去呐？老一年能干呢？有下个，有下也冇呢？老嘞一年一年何也唔落去呐？老个呐呐，哎也唔落去吃啦呢？好在了，一住就安呢，是差嘞。老有安呢，那还那还叫多老好些？你要去考虑叫他妈的，你要的，要叫那路长台呢，那还老老啊？一年冇考半年嘛？哎，飞不好半年嘛？哎。นะฮะยังแม่เย็นเนี่ยเรามาคอยก็ดูนะ AM ที่พักเอียสิเชกกิโลเฮิร์ตซ์พอปานเนี่ยเย็นเนี่ยห้องในเฟบัวปานเนี่ยนะเฟบัวชมเนาะรอเย็นเนี่ยสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ตซ์และแม่เดเย็นเนี่ยเดเย็นนี้เถียนะยุ่มจีเขาเฟบัวปานเนี่ยเรายากาหนาเราเลยเย็นนี้เถอะกันนะกดติดตามและคู่งานเย็นเนี่ยช่องแทมมาเดและรอเย็นเนี่ยเธอก็เถื่อถานยาวยาเทเย็นเนี่ยเธอก็เถื่อถาวเนี่ยรอเย็นเนี่ยอุศทิยามอุจิทิยามและทนจุลังเงรอเลยเย็นนี้ชดวลาแม่ขอนยาแม่เดเย็นเนี่ยเดอาเดืออาคาดอแต่มันก็ยังมีเดียวช่วยเจอเย็นนี้เนี่ยทนจุลามาโยหะอายามเราคุยโยหะรอเลยเย็นนี้เธอไม่เนี่ยรออาคาดอแต่มันก็น่าหาโดนยานะขอเนี่ยจะช่วยเจอขอนี่นะฮะยาแม่เดียเนี่ยเดรัฐบาลปากก็มาเอรอยนี่นะก็ต้องช่วยก็กมาเอเหรอก็พอในจะกะเอกะด้านเนี่ยมาเย็นเยวเราเขาเนี่ยเธอแต่มาเงื่อหรออย่าไปบอกเลยนะฮะดาพายเย็นเยวต่อชาขอนี่พอเนี่ยบินะฮะดาแม่เดียเนี่ยเดเธอมีเนี่ยรอยนี่เธอเนี่ยอยู่ฮันเนี่ยต่อชานะฮะหมอยาวนะขอนี่สังเลยเนี่ยเงี้ยช่องเลยเนี่ยรอยเงี้ยเฟบัวปานเนี่ยขอนี่เงี้ยช่องเลยเนี่ยไม่ได้เงาเฟบัวชมเนี่ยนะฉันคนธรรมดาและเกิดธรรมะเย็นย่างเอาบ้ามาข้อขอนี่สักการเฟบัวเราคุยดองธรรมะเดขอนี่เงี้ยช่องเลยเนี่ยแม่เมื่อไรขอนี่งานเนี่ยมาเอไอจิมิดอนเนี่ยมาเอก็ยนนอรุจักกาเอกาดานเนี่ยเฮติกอานาเลยมารอเนี่ยฉีเลยแล้วรอยนี่จะมือเมติปปานะหามอนเนี่ยเลยแล้วนะขอนี่เงี้ยช่องเลยยามเดียเนื้อเดียสิญญาณขอนี่แอนแอมามาสิญญาณขอนี่สิญญาเดือนอาหารเนี่ยแต่แอนแอมาเดียเนื้อเดียที่เขาลอยจอดามาเนี่ยหรอนิมเจียก็กอยมีก็เลยมันถ่ายจามาเนื้อจะกะเอกาเนี่ยพาเร่อรอยเนื้ออาคานุจะกะเอกาแต่แอนแอมาเดียนุ่มเหงาดำเบียยามหัวเราคุยนะเนื้ออันน้อจอมจะกะเอกาแต่แอนแอมาเดียเนื้อเดียนิมจีเหงาเย็นนี่นะทนจืออาเดืออาขาวอันเนาะอยากที่นั่งฉลาดง่ายเย็นยาเนาะบาลีสีนะขอนี่โกสีอาโขน้ำมังที่โขง่ายเดียเนี่ยเดไทยอันเนาะอินาวันอังคารอันเนาะอันเนาะสมเชบาลีสีนะมิถุนายนอาโขนั้นยิพังงายาโกช่วยอาเดียเนี่ยอินาเราเห็นยังบาลีสีอันเกินนะโกเสียก็ดูอาสาสายเนาะเกล้าง่าเดียเนี่ยเดียการสอนก็ดูนะขันเดบลาสีเสียงก็เลยแม่เย็นเนี่ยกรกฎาคมและขั้วเสียงเดียเนี่ยเกล้าขวดโตละโตละเย็นนี่เนี่ยทนจืดนิมจีอายามะละขั้วง่าเดียเนี่ยเดียหัวกางันเนี่ยก็กลมถ้าไม่จะกาดเนี่ยมีนัยล้อดอชาติบิมเล่พนหัดามาเดียเนี่ยเดีย
1: Thank you.

เธอหน้าตาช้าหกายเงี้ยพอแน่ปีหน้าดาวล้อยเงี้ยอยู่อาณาลูกเวอย่าหน้าหับอยู่ด้วยเงี้ยหูบานเนี่ยตาช้าแม่เราหูบานเอาคนนี้ไม่มานี่นะเดิมดีเดียวหูเราช้างถ่ายมีแน่ล้อยเงี้ยอย่าหน้าหับอยู่ด้วยเดียเงี้ยเดียหกายจะนอนปลาล้างเนี่ยหน้าหัลล์อยู่อาณาลูกเวออุดธรรมะเงี้ยล้อยุ่มจีน่างานเนี่ยอายุเฉื่อยเหมือนเนี่ยที่คอลูกเวอจะดามาเงี้ยอายเงี้ยวอินยุ่มเหงาเหงายำหลอกเพื่อนนะรออินเงี้ยเธออาจจะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอายิกาล้อเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาล้อเงี้ยวมือตาโอดาเลอร์อายำหลอกเพื่อยาหลวมีแน่ล้อเงี้ยวอายอนเหนือเกินเนี่ยเยอะๆบอลหลอกเพื่อยเงี้ยล้ออินยุ่มเหงายำหลอกเพื่อนะขวัญเนี่ยเธอยำมั้งยาหลวเดยเงี้ยเดยอายอมโดนะขวานี่ล้อเลยอัดเดือไทยชอบหาก็ดูอายุเกล้ออุ้มดาซาดาหลายโยมย่าเจยามแม่เย็นเนี่ยล้อเธอยืนยิ่งเงี้ยเนี่ยล้อเย็นเนี่ยกับอุ้มดาหลายเดเย็นเนี่ยเดเธอก็อายุไม่โดนนะขวานี่ยังหอบปะขวานี่สมบูยืดดูไม่จกโก้ถ่ายที่ร้านเธอเย็นเนี่ยล้อกดไม้และคู่หอบปะล้อเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยเธอก็เธอพอก็ดูขวานี่เดือไทยมีของยังเหอล้อยมือเจียมดันยันเนี่ยก็ดูโลแล้วยมยาเจียมดาซาดาขอนิยามแม่เย็นเนี่ยเราขอเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเดียเนี่ยเดียเธอกามูไรทิวมาจะโดนหลานเนี่ยเดือดทายช่อหางแม่ชาวบ้านเนี่ยยมยาเจียยาเย็นเนี่ยแล้วเธอกามูไรทิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและขั้วแม่เดียเนี่ยเดียเฮน่าขอเนี่ยอิจูหุ่มมาล้อดันดาลากาโลลาชอบภัยธรรมชาติและคู่งานเย็นเนี่ยเนาะเธอก็ชอบบ่าวเธอเดย์เย็นเนี่ยเดย์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคู่เธอขออนุญาตเนาะอย่างชอบบ่าวก็ดูเดย์ได้เนาะหน้าเนาะเย็นเนี่ยมูลนิธินภาและคู่เธอขออนุญาตเย็นเนี่ยเนาะโครงการกำลังใจและคู่เธอขออนุญาตเดย์เย็นเนี่ยเราเธอก็อับบูขออย่างอันเนอะสาวเด๋อขออนุญาตชอบบ่าวขออนุญาตเย็นเนี่ยเราหน้าเธอแต่มาเงยเย็นยังชอบบ่าวเนาะอายุมาตัวนักคนนี้อักเขือเราอยู่ดื้อมากาเนี่ยชัวที่อาเย็นเนี่ยเธอไม่ได้หรอเธอก็เธอพอก็ดูจนละคนนี้ยาเราอยู่เนี่ยเครือไข่คนรักน้องหมาและคู่งาเธอเย็นเนี่ยหรอเธอผมคนนี้ยาเราเลยเย็นนี้ห้องเนี่ยเราเย็นเนี่ยเธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก็ยาสีเดเย็นเนี่ยเดเธอก็อายุเนี่ยจนเนี่ยมันได้ชาดาหลายเราที่ไม่ได้เรายุ่งเหยียบมาคือนะขอเนี่ยอายุเนื้อเกะก็ดูเดแล้วเราถึงก็เออบอกเราค่อยแน่ร้อยเนี่ยพยายามเราค่อยจะลุงเดแล้วจะกะเอกะได้แน่เลเดเย่เนี้ยอายุเนี้ยอินาอาศัยเนาะเกล้างาเราบาลาสีเราเลยเนี่ยถึงก็แน่อาการนี้สอก็ดูน่ายอสุเสียงเกลี่ยแม่เนี่ยบาลาสีเสียงเดรัฐบาลไปในเย่เนี้ยโครงการไทยช่วยไทยและคู่เธอชาวบ้านเนี่ยเนี่ยบีอยู่เมื่อสัปดาห์ยุ่มจีมาลอยเงี้ยวเทียนน่าเมื่อจนได้มายุ่มจีเดินน่าอินยุ่มขอนิยายน่าสิเดียเงี้ยวเดนาลีเชติละอายามละคือกรณีลอยเงี้ยวแล้วขอเนี่ยนิยาบาตามายุ่มจันยาเดียเงี้ยวเดรัฐบาลหอปากล้อน่าเดือหอปากแล้วสมยาที่ยาสมเชสุมบะยุ่มยาแต่เธอมีแน่ลอยเงี้ยวสมยาสมเชสุมบะเจนี่มึงน่ามายุ่มยางาแต่เงี้ยวล้อเฮมยานี่มึงน่าล้อมายุ่มเยอะเดินนะขั้นนั้นดิเชติละอายามเราค่อยกันนี่เยอะเนี่ยยุ่มยามไม่ดีนะเธอก็ช่วยเสียบาดยาเดอขอนิเงอเย็นเนี่ยเราอินะอายามเราค่อยช่วยเสียบาดยาเดินนะนวดที่ผ้าบาดอินะก็เลยมายุ่มในจอเดินนะยุ่มเยี่ยมแม่เย็นเนี่ยเราเธอไม่ได้เยอะเนี่ยยุ่มเราดีนะยุ่มเยอะเดินนะเบอร์อาคารหนึ่งสอเราเลยเย็นนี้อาคารหนึ่งสอบลาสีผ้าสีมิเนะเราเย็นเนี่ยเธอเย็นนี้ไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอยุ่มเลยเดินนะเย็นเยี่ยวรัฐบาลปฏิภาบาเลยพระดอกอ่อนเนล่าแม่เย็นเนี่ยดื่มมาขอเนี่ยโกยะตาโกเชสีบาลอถึงก็แอปแอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่ก้ารอจีวาเลยละคือยาดอกอ่อนฐานเนี่ยยาหยุ่มไม่ได้ยกว่าได้รู้สิน่าเล่าดูเฮกอร์น่านุ่มอ่ะรอเย็นเยี่ยวถึงไม่แน่รอขั้นสอนในระดับปาขอเนี่ยพายุ่มยาละไม่ได้เย็นเยี่ยวเดเฮอถึงก็ไทยช่วยไทยพลัสและคู่พอปาเย็นเยี่ยวหน้าเย็นนี้ชดสยาบาดยาเดือดร้อนเลยเย็นนี้
video mia ga lo si nya ma si ye nya lo je la nge la ta ma pa chu me bi do on pa ji me ne yi ni la ta ma do on pa ji na he ba la si si en ko le he po ya ma si le he ma ya ma si le he a le lo yi nyo cho che pa ji mi ne le lo yi nyo ho ga ti po pa ne nya de ye nya de a ye ni cho sa ya ba ta ga cho sa ya ba le te pa la mia te lo โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอชมยอดดอมพาเดินาลอยเยี่ยงเฮก้าเกลือสิงเกนียุ่มยามเดบาลาสิสิงเกนีลอยเยี่ยงบาลาสิสิงเกนีที่อาทิพาบัตเธอยุ่มยาสิยิ่งยาเอลอนะเธอก้ายอมมาช่อเชอินุ่มเบอร์ช่อเชอายามเราคือยาหลุงงานในยอสุดเดอห้องในยอเอเดอมาเอลอนะอันนั้นเชสิงเงาช่อเชกาจีอันเอลอยเยี่ยงชั่วโมงโดเลงาลอยเงินเดชั่วโมงโดเลอเนลอยเนียวยอเธอเนยอสืบโปขอนิยาโปยังงาเดมามันิสังงาเดและโดลาร์นะเยเนียลอบาลาซีซีแต่มังเอเยสีเนกุสีเกนียุ่มยาแม่เยเนียที่เสียงที่พาเธอเดเยเนียเดแอขอนิลอยเนียวเธอการชั่วโมงโดเลอเนอาเลยอสุปัวนัวมาพายาแม่เดมามานิมาสังาเดและโดล่านะเราเนี่ยบาลาสิเสียงกันยายุ่มกันเนาะเยสีห้องในหัวสีละคนนะมาพายาอยู่แม่เยเนี่ยเรามาพายาอยู่มาเดยุขโอช่วยแม่เยเนี่ยนัทกาชมยันโดเลงเนาะยอสุปัวขอนียางาเดและนะขอเนี่ยและทว่าปนในชบาทกาติพาบาแต่มังเราเยเนี่ยดาวแก่เผื่อหุ่มมาชบาโลมีจะเผื่อจูเปชบาเธอเดือดร้อนแล้วล่ะเลยเย็นนี้บาลายศีนั่นลูกยาแม่แม่หัวปะยาศีวศีเชศีจอนั่นลูกล่ะเย็นเนี้ยนั่นเธอการชมยังกาคาเดอมายังงาเดลัดโดลาเดออ่าแล้วงาเอามาดูอามามาเนี่ยสามาเลยชบาเนลาเซเลแล้วล่ะแล้วทว่าปานเนี่ยเธอการโครงการบาสบริการแห่งรัฐและคู่กายามอมีอาศีเลยและนั่นขอนี่เธอการที่ปอพัสัญญาศีเดียเย็นเนี้ยเดแต่ก็ชาเธอหัวก็ดูนะขอเนี่ยการอุทธรณ์และคู่งานเธอเย็นเนี่ยเหรอเธอมีแน่เราที่โปภาษาญาแม่ยอมมาเนี่ยไอยามบินแน่รวยเหรอเพื่อเงินเราชั่วโมงโดเรียนเงินเราเนี่ยสร้างญาแม่เดียเย็นเนี่ยเดียชาเนี่ยเราเฉยๆเงี่ยยังอ่ะและโดร่านะฮึบะบาลากุเสียงเชื่อเสียงเนี่ยมองมาพายุมญาเธอเย็นเนี่ยยอมมาอย่าชอเชื่อพามีแน่เหรอไอขอเนี่ยภาษาปนเนี่ยมายาโปเดินนะขอเนี่ยเพื่อมาพายาแม่เย็นเนี่ยที่จริงเนี่ยมาพายาแม่ยอดสืบโปนาเหรอถึงมีแน่เขาหนาขอเนี่ยรออยู่เนี่ยจะกาเอกาดันแน่เลเดียเนี่ยเดียก็ก็ละค่อยเนี่ยรอแล้วยังเหมือนสีน้ำมันเนี่ยเลยแล้วหนาเลยเนี่ยยิ่งมีดอกป่าแม่งาจะพอแม่นะฮะนั่นเลยเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียเวลาหนุ่มอดอมเบียจะเมื่อละค่อยรออยู่เนี่ยจะกาเอกาดันแน่เนี่ยบิสบิกาเดียเนี่ยเหรอการหนาเนี่ยรออยู่เนี่ยตัดชัดทิบุ่มแล้วพนักดามาเนี่ย

เธอนะล้ออย่างเงี้ยต่อช้าอย่างเงี้ยพอในบินหาดาจะทิบยุ่มเดียเงี้ยเดียโยกหันนั่งรู้ยานหาจอดดูอย่างเงี้ยเฮ้ก็จะน่าพลังในนั่งหาล้ออย่างเงี้ยโยกหันนั่งรู้อุดุธรรมะเดียเงี้ยเดียมาข้อไปในนั่งหาแม่ล้อเฟซบุ๊กไปในนั่งหาแม่เดียเงี้ยรองานเนี้ยอายุเชื่อมือเนี้ยที่ขอเราจะนำมาเยี่ยนยอดนาลีเชื่อหลังกันนี่เดเยี่ยนเดไอเยี่ยนเจ้าหลังเงี้ยจ้องเงี้ยน่ะเราเยี่ยนก็เดี๋ยวไทยมีของเราเขาหนาเราเลยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮ่อนเน่เรานายกเมืองพัทยาและคั่วเธอยาลาเยี่ยนเราเฮนีเมืองเราเขาหนาเยี่ยนผู้ว่าฮ่อนเน่นายกเมืองพัทยาเราเยี่ยนเธอก็การเลือกตั้งและขั้วปานในนายกเกล้าเดียเนี่ยเดียถ้ามีแนวลอยเนี่ยจะล่างเงยจอนงเงนอถ้าก็อยากเลือกตั้งอันนอชาล่ารวยเนี่ยกูเทมือหลักขั้วหนาลอยเนี่ยถ้าก็ชมากูดูเลยเงยลอยอย่างนี้อชอตายามีอาเจกันนะขอเนี่ยในชาติชาติสิทธิพันธ์และงะเดียเนี่ยเดียเพื่อนับปฏิอชอตายามีอาเจงานในเนี่ยกูเทมือหลักขั้วเนี่ยถ้ามีแนวลออายุเยอะแล้วขออนุญาตง่ายเทียนยาเจริญง่ายยอขอเนี่ยถือก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกิดหลายมีแน่เลยเนี่ยถือก็เฮโปขอเนี่ยเราเลยเย็นนี้ที่โปและพยาเกิดดังง่ายดีอายุแบบก่อนเนี่ยเราเย็นเนี่ยเธอเนี่ยที่ลำเอเซกาเจนิจงาเย็นเนี่ยนับนี้ตาพมยาเจงานับนี้นะขอเนี่ยนี่ยาเอเซกาแต่งาเดียเย็นเนี่ยเดนับซุ่มนะขอเนี่ยที่เชื่อสิเมื่อเจนิก่อนเนี่ยเราถือมีแน่ไอ้คนน่ะขอนี่เจลังเงปอยอเธอก็กือหลาล้ออัดดับแบบปนะทีลำซุมเซกาเจเนียเนี่ยปนะพัมยาจังงาเสียยองก่อนเนี่ยล้อเลยนี้ทีลำเอเซกาเจเนียงาเดทมีเนี่ยเธอก็อยากกือนะล้อเนี่ยอยากกือแล้วก็งาเนี่ยนี่มงาเยเจนารู้ชัดลูกาจ้าสิเดเนี่ยเดทเจียบมาจ้านะขอเนี่ยยศเสือเฮ้ยไม่เดลที่พบพระจัดโดเลสีเนี่ยเดฮอนเลยใจทีก้านะขอในถึงการนายกเมืองพัทยาและงานเทียนยาล้อถึงการนายกเมืองพัทยาพอป่าก็ดูนะขอเนี่ยล้อเลยอย่างนี้ยากานะล้อเนี่ยชดใช้ยามยาเจกานะนายปรเมศงามพิเชษและงานเทียนยาล้อถึงการเฮาก็ดูเอ๋ยนี่เมื่อจะนี่ย้อนก่อนในงานล้อเธอเนี่ยอาชอก็มีอะไรเดือดง่ายเลยนี่เนี่ยที่อาก็ดูเฮือดตาดาโอนะขอในทีมเมื่อเจนี่ร้อยเนี่ยก่อนเนี่ยเดที่ไม่ได้ยุ่งอยากเกิดพักแล้วกันนะขอเนี่ยรอในพี่ในปรเมศงานพิเชษและงานแถเฮือดร้อเธอก็จะร่างเงี้ยร้อยจ้าหน้างานเนาะเดือดไทยมีความหลักคุยทุเรศเลือกตั้งเรากูถิ่นเหมือนในพัทยาเปล่าอย่างไงเดเฮือดอย่างยาพายง่ายเดแล้วชมยอดยุ่งฮัลโหลล้วนนะและเนี่ยจะกับเอกาด้านเนี่ยในบิชบีกาเลเดเยเนียเดข้อเนี่ยร้อยเนียเธอกาอุเยอชาชอเชียพอปะเนียรอจากาเอ็กกาหนาเฮเยเนียอันนั้นสมะเงินกันนี่จะเดเยเนียเดอุเยเยมีเลงาเจเยเนียเดือไทยมีขันร้อยเนียอาคันนิสโอกาดูนาเยเนียชอตายเยมีหนาขอเนี่ยเธอกาแม่ห้องสอนเจมาเหมือเจฮาเหมือลำปางพะยาวน่านตาพิษณุโลกฮอนแหน่เพชรบูรณ์และงาเยเนี่ยเหรออันนั้นซุ้มเกเนียเยี่ยมอย่างอเดเธอเยเนี่ยเดือขาดเยี่ยมอย่างนี้เจ้าดวงเราเจ้ามาเหมือนเจ้าเหมือนเหรอจังหวัดตากฮอปามแอเดเยเนี่ยเดเธอมีแน่เหรอเยเนี่ยเราบาหือเลกาตลอดก็หือเลกามีฉันแบบอย่างเลกายันเดและจักรเอกาโดเลงาเยเนี่ยเรามีแน่ยองฮานาลูเอเราอย่าจอนาลูเราบาหือเลกาจุดนั้นเลกาเจ้าเดินนะขอเนี่ยไอ้จ้าลอเดียเนี่ยเดียงานนั้นเขาเรียกว่าช้าช้าเชี่ยพอปานเนอจักรเอกาดูเหลวล้วยเนี่ยจักรเอกาดันเนี่ยเลดเดียเนี่ยเดียงานนั้นต่อลุล้อนิมจีเหงาเนี่ยนี่เนี่ยทันจูอายามเหรอคุยล้อจักรเอกาดันเนี่ยบิสบิกาเดียเนี่ยเหงาหนาวเนี่ยล้อเนี่ยแต่เชื่อไปเปล่าแล้วก็ทิบยุ่มพนาหัดมาเนี่ย

ถนะขอนี้ต่อชาติใจทิพยุมเออเย็นเยี่ยมพ่อแน่บินาหาดาลอยานาหาบโยด้วยเย็นเยี่ยวเออการเนี่ยนะยามข้าเจ้าเออเราเลยเย็นนี้อับบอลิดืออันยิ่งกูลอแม่คำลาในชาต่อชาลอพ่อแน่บินาหาดาแกมาเดย์อายามข้าเจ้าร้อยบินาหาดาแน่อายามเจียนะขอเนี่ยก็อีมาเราอยู่กันนะรวยอุจิยูมือเดเยี่ยวอาคันสอนะเราบลาอาศิพาอันนอมีเนเธออุสอายามเราค่อยนะเราเยี่ยวอายมีดอนเนถอนเจริญเราคันสออุจิอปางกันเนที่ยามแล้วพัฒน์เจริญมาเดก็อีมาเดอุดุธรรมา

空座阿玛奇你看呀一呀努诺米迪伊诺达阿拉呀一乌阿维呀达卡拉

从西康我去内德部，我没有。

个庙的一个呀，有名为哦。为呀达卡拉哟，嘿，我比我妹的弟弟呀。

兵送がある嘘まゆきえじゃにゃあ送がふま

国嘛，不要再做啊错误啊，委屈咋咋，我嘛不要，我嘛不要再说。哦，是的。

こういう巻き闇やがにゃらよべみやそよれがえほんだつらままんみじがよれがえほんだ

아티마 야으글오 미누 달 라바달루 홍홍 용애글오 이영산달라 홍래주망으냐이 이 여사님과

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทั้งนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพ พบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
7: ็ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
8: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงค่ะพบทบจ้ำกันในตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กี่แล้วเฮสค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันวันพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จ้ำเขาหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยเกาะอุ้ยเซปอมแม่ปีปีน้องน้องเฮาเขาเหนือนั่นค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในก็ถึงมาเนื้อวันอังคารที่30เหลินทน62เหงไป26ปีพุทธะ2เหง5ปากปลาย69ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาในวันเหมือนในเสอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเสจ้อมกันหือปอเมปีน้องเขานั่นมีดังเสื้อสากันกูก็กูกวนเนี่ยนั่นค่ะอ๋อปอเมปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะ

เพราะว่าอุบโอจอมกันเย้าในก็เลยมีดังซื้อสีอําก้าให้พี่น้องเขานั่นนะคะเลยคึงปองให้สร้างนะคะนาการลีเซออนตอนสีเก่ากันอ๋อลืมหลัดแปดว่าเมื่อในเป็นวันเลือนแปดรองหนึ่งคำในคณะพี่น้องเขาค่ะอําหึงอํานานกล้วยเป้าปลายเลือนเตมานั่นในคณะวันที่เศร้าเก่าก็ได้เป็นวันออกวันเข้าว่าสาเย้าในนั่นค่ะในปีในในคณะพี่น้องเขามันเป็นแปดเลือนแปดส่วนว่าส่วนว่าทับในนั่นค่ะปีในในนั่นค่ะหยุ่มย้ำมาทั้งเมืองไทยและเมืองใต้ก็เตมีนมือกันอยู่ซึ่งนั่นค่ะน้องกล้วยกามาไปมาตัวทางกําหนึ่งว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะอยู่จอมกันที่ในในนั่นค่ะตอนต่างในวันเมื่อในนั่นเมื่อไว้หมู่ขานุ่นหลัดกว่าว่าเตมีฝนตกลงมาหลายๆองตีเมื่อว่าในก็หมอกซิบเอ็ดมองปลายตั้งตีห้องปล่อยเสียงเกียงใหม่ในก็ตกน้ำมันนำเลยค่ะก็ไม่พี่น้องเขาลาดว่าทางตีว่าอ่ำตีเขาในดำตกเหล็ดไม่เนียนค่ะลงในค่ะในก็จังเป็นอะไรอยู่อยู่เจดอนเกียงใหม่เหมือนกันก้วยกาเกียงใหม่ในมันก็มีหลายตีหลายเอิงหลายวานจังใจค่ะเจดอนเกียงใหม่ในมีอยู่เศร้าหาเจวิงค่ะพี่น้องเขาเขามีเศร้าหาเจวิงเหมือนหนังว่ามันจะมีสมเองว่าแม่แจมอมก้อยฮอดลอยลออำเภอเมืองอำเภอสันทรายสันกำแพงจำจะได้มันเดี๋ยวมีหนำนั่นค่ะนะเนาะลงตาอันนี้ก็ตีหนึ่งแลตีหนึ่งบางตีก็ตีอำตกพัดเพ่งกันไล่ก็นั้นมันก็เป็นการล่ามขาดด้วยว่ายามพองตะเหลียวตีเราตีจังตกน้ำในนั่นค่ะก็นั้นแลในวันเมื่อในนั่นต่อวันที่30เหลือน6ในต่อถึงวันที่3เหลือน7อิงเกรด2เฮงปลาย26ในจึงมันตีจังมีฝนตื้อขึ้นมาหลายๆเจดวนกูเจดวนค่ะเอียกติดตุกเฮาเฮียงหมังเจดวนในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะป้อเตมาด้วยว่าในวันที่30เมื่อในนั่นตีเลยติดตุกพองหลาในค่ะนะในวันที่30นั่นติดตุกนำตั้งแม่ห้องสอนติดตุกรังเก้งใหม่เก้งหายเมื่อไก่ฝนตุกมาย่อยๆอยู่ค่ะนะเมื่อไก่อยู่ดังนอกห้องส่งในค่ะเนาะเอียกติมีเทียงจะมีแม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายลำปูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากอุตรดิตและพิษณุโลกค่ะในวันเหมือนในวันที่30พอถึงมาในวันที่1เหลือน7นั่นถึงเตนตกนำที่แม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายลำปางพะเยาเมืองน่านเมืองตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะวันที่2เหลือน7นั่นซ้ำฝนเตนตกนำตั้งหลายๆในเก้งใหม่เก้งหายเมืองน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะในค่ะเนาะยกวันที่3เดือน7นั่นก็จะมีตกนําตั้งแม่ห้องสอนเก้งใหม่เก้งหายเมืองน่านเมืองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยอ๋อบ่แม่พี่น้องเขาค่ะก็ย้อนให้พ่อแม่พี่น้องเขาฟังไว้เนี่ยค่ะลองเพอันมาในข้าวฝนฝนเด็ดตกนําเตจังให้ได้นําอื่นนําทมนําน้องนําห้วยนําเถินไหลมาไหลก็ฝากฟังไว้ปันกูก็ให้รู้ลอมเตถึงลองไปอยู่หลีลองกว่ามาไปติดตามข่าวเงาอยู่ตะสิให้ป้อคือตั้นหนังหือบ่ดีหลอดเพนั่นซึ่งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตวนตู้ถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเสียงว่าเจ้าหนังไหนค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาในก็เป็นลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเอามาฝากตวนจู้ถึงพี่น้องเฮาเขาเจ้าหนังไหนค่ะเชียงรองนึงนั่นในค่ะพี่น้องเฮาเขาป้อทักขะเตมาด้วยข่าวเงาหลายรองหลายอันนี่มันน้ําเนี่ยเพียวตาสีเอาในค่ะนําเต้นําว่าในนั่นค่ะเนาะก็นั้นแลป้อเฮาเขามาด้วยพี่น้องเขาติเลยหันในสื่อโซเชียลมีเดียผ่านหลายตีหลายตางในนั่นค่ะก็เตมีในค่ะโจกาวงวางข้าวคิวในนั่นค่ะเนาะฟิงฟ้าในมันหลุดใหม่ในปื้นตีกําพองในค่ะนะเหมือนหนังในยุโรปไม่ถึงตั้งไม้ใน40องศาดีกรีปลายแต่เอาวันที่21ถึงเลือน6 2เฮงปลาย26ต่อมาเข้าตั้ง8วันมีคนลู่ตายกว่า1เฮง3ปากก่อในค่ะออภายดัง WHO จุ่มไปอยู่ลีลุมฟ้าเขาปืนเผาไว้ซึ่งหนังไหนค่ะก็นั้นแหละในวันที่28เลือนทน6 2เฮงปลาย26นั่นโหเปาจุ่ม WHO ภายไปอยู่เลี้ยวเขานั่นอยู่ที่ห้องการภายไปอยู่ลีกูเมืองฝรั่งเศสปืนเผาไว้ว่าแต่เอาวันที่24เหลือน6มานั่นตีเมืองฝรั่งเศสในมีคนรู้ตายนําหรือเซมุงมองไว้และตั้งหมดรู้ตายกว่า1เหงก็ย่าตีเว้งปารีสนั่นแต่ก็แต่ให้เป็นการกําเถียมจุ้มจอยเถียมตรงวงกวนเขาในบ่เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภูมิปุญพรเขาปิกห้ามอําปันกินเหล้าอําปันกินน้ําเมาอําปันเลยจอมสนหมอกหรือเซนั่นย้อนฟิงฟ้ามันไม่เฮี้ยงนั่นเพียงเหมือนหนังว่าเสาอีเฟลนั่นขนาดแล้วห้องในปื้นลูป่าเจ้านั่นก็ปิกอึดเจ็มเจ้าเสตีเมืองสเปนและเยอรมนีเจ้าในก็ตั้งใหม่ก็ไม่แห้งเหมือนกันเทียงเตเตว่าก็นั้นใครตึกโซนจึงเมืองยุโรปเทียงว่าแต่เตเป็นการแกะแค่ให้กังฟิงฟ้าแหลกลายในนั่น
ถูกลีเครื่องสร้างแผนการป้ายอยู่ลีอันขามไรตามตั้งใหม่ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาก็เตะเลยว่าเขาก็หันว่าองค์ดีไพ่ตั้งสีตั้งผีเขานั่นเนี่ยไพ่เขียวไพ่แดงเจ้าเนี่ยก็ไม่เสียนตั้งเนื้อลินเจ้าเนี่ยพอเอาน้ำหดกว่านี่ก็แห้งลงกะจึ้มลงกะเอาจุบน้ำลงกะกำเหลวเจ้าไหนคะเนาะลองตั้งเจ้าไหนเกิดขึ้นมามีเย้าลุมฟ้าเขาค่ะย้อนเปื่ออีสังละย้อนเปื่อว่าฟิงฟ้าละสิฟิงตื่นเปลี่ยนหิมห้อมเขาค่ะนั้นมันรูดซุ้มน้ำเลยลองตั้งว่าเครื่องเทคโนโลยีขึ้นมาเจ้าน้ำเลยลองตั้งผีมือก้นมนุษย์สาวเขาค่ะในเย้าในนั่นค่ะก็นั่นแหละน้องตังเจอในนั้นเฮาขาก็รู้เลยหังเฮียนไว้ว่าเฮาได้อยู่จ้อมมือเข้าใหม่เลยซึ่งหืออย่าไปกินน้ําเหลาสุราอย่าไปกินอันวิ่งอันเมามันนี่ค่ะยกก็รู้เลยหังเฮียนนําเฮากินให้มันอิ่มๆเต็มๆปิ้งปอในนั้นค่ะเนาะมันไม่แห้งหนานี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไม่แห้งหนาในคันเจอนั้นยืนบ่ป้อมไม่แห้งตื้อหรือเสนั้นยาวในลมใหม่ตั้งเนื้อตั้งเนาะเฮาค่ะมันสิมาตุ่มกันสิมันสิแห้งกําขามอําลีเซมันกึ่งกลางเป็นลมกึ่งกลางอําฮู้โตกึ่งกลางเป็นตั้งเป็นลมเลือดฮิสโตกอันว่านั้นถึงอสักสายใจเลยเหมือนกันในนั่นค่ะก้นอันมีตั้งเป็นกับโตก้นอันเป็นลูกอ่อนก้นเท้าห้าเดี๋ยวเจ้าในค่ะเนาะลีโกเนี่ยในค่ะเนาะลงตั้งอันในก็มันไม่ปนตีเนี่ยแผ่วนั่นขนาดพี่น้องเขาากอบนั้นลงตั้งเจ้าในก็ให้ฝากฟังไว้ปันให้ดูล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีกันจอมในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะว่าเดี๋ยวมาด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ในในค่ะเนาะเขาถูกลีและเฮ็ดเจิงหือเนี่ยค่ะเขาถูกดีเลยเฮ็ดจังหือเนี่ยนะเพราะมันใหม่มาในเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาดีเลยเฮ็ดจังหือพองในกรรมะเดี๋ยวมาโตแต่แค่นี้ฝากตัวนซู้ถึงพี่น้องเขาค่ะนะว่าไม่แห้งเหลือในเขาขาดถูกดีเลยกินตั้งกินจังหือหลุดหลอมได้ถึงป้ายอยู่ลีตัวเขาจังหือเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะออกกรรมะอุปโอตรงตักจอมกันค่ะนะแต่เร็วอ่อนกันหรือเฮือหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจอกันก่อนนะคะส่งขึ้นมาอุปโอจอมกันแทงกำหนึ่งค่ะสั่งไว้คืออุปโอต้องตากไหนก็ต้องตักกันเข้ามาไล่ตั้งข้อความไหนคะเนาะโยก็ต้องตักกันเข้ามาไล่ตีไล่ตั้งเลยเอามาได้เป็นดังสื่อสีซ้อมสีลำได้ตั้งฟงไหนคะเนาะ053 276 007มือพ้องเปิดปันเพียงความนั่นไหนคะเนาะบอกว่าอาตึกลาดอยู่ในอ่ำจังหับฟนไหนคะนาทีไล่ลาดไว้ก่อนไหนนั่นค่ะบอกแม่พี่ๆน้องๆเขาเขาค่ะมันก็ในเพราะว่าพี่น้องเขาเขาลาดต้องเจอเต็มเจอเต็มโทษกาได้กำเหลวรู้ไงมันก็ตีหยาบคันเจอนั่นขนาดเนาะหรือใจถ่อมที่เพี้ยนความมันถูกใจกันก่อนอันย้อนมาเมื่อว่าเสียหลายตั้งหักอ่อนสู่เฮาค่ะ

อ๋อค่ะเปิ้นว่าหันเงินหันคําเสเหนือตั้งหักเสปลายกว่าแปดนี่ค่ะว่าเจออยู่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเดเลยหันว่ากับบ้านตาเร็วในตั้งหักอันเร็วก็กินอิ่มไหลนี่ค่ะมันก็ว่าอําเป็นซ่ากินข้าวกับเกลือก็อิ่มไหลเย้าหน้าเฮามาในเนาะก็มันไหลค่ะพี่น้องเขาก็การซึ่งคือกอลีเฮาเตเพ่งเปี้ยงกันซึ่งคือล่ะอําใจว่าหลูเลยไปกินเขาก็เร็วก็เขาก็เดเลยไปกินเฮาก็เลยก็อําใจหลูเลยโฮมกันเฮ็ดโฮมกันหาค่ะลองเงินตวงในมันหาหยับแหนตาเร็วในค่ะเนาะเปิ้นว่าเงินคํามีกูไปไม่ไผใกล้ก็มันไหลว่ะขึ้นก็ตัวละไปไม่กิ่งหักมาให้ไปเจียบทางแล้วก่อนมันมีไปไม่นั้นมันเป็นความจับเหลียบกุยเนาะเป็นความกับถูกความจับเหลียบก็นั้นแหละบ่ว่าเขากับไปมุมว่างว่ากว่าที่นั่นหรอกก็ซื้อต้องดีวัดติวัดกันนั่นแหละอันเบิ้นมันซื้อต้องเป้เนี่ยนี่มันเป้เนี่ยมันไหลเนี่ยกว่าที่อาเจดีตั้งนั้นเลยในกว่าลงกว่าเนาะเสียงกะลูกกะก้ามกว่าเที่ยงนะเพิ่นว่าสุดต้องเป้นะว่าในคันว่าย้อนหังกอไลนั่นว่าเนี่ยมันก็ย้อนค่ะอยู่กะใครย้อนน่ะย้อนมากะเมซาตุค่ะนะโมตัสสะอันตาให้3ปอกกันกันเนาะแล้วก็อันค่ะใครไลเงินใครไลเงินเป็น10เป็นล้านให้เตอทีค่ะให้อยู่ดีกินวันย้อนให้หน้าการขึ้นใหญ่เตอตอนย้อนให้ไลกินลึงหลูลึงย้อนน้ําวันนําพี่น้องเขาเอออันเฮาค่ะกะหลูงได้ก็ไว้ให้กว่านําใจอยู่เตรียมใจให้กะหลูย้อนนำนาก้าก็เหลียวแค่รู้หนึ่งก็ย้อนนำมานำสุดตัวรู้หนึ่งวันที่มีหลายก็เป็นหมื่นหนึ่งเหงสองสามเหงก็มันเจ้าเต็มสุกซากพองหานั่นเนี่ยวนเดียวละก็นั้นอันลีเลเซเปิลนั่นในนาการอันเขาใครมักใครมีนั่นหรือเลยลงมือเฮ็ดหรือเลยมีเงินตื่นล่างหรือเลยมีเอ็นเฮียงหรือเลยเฮ็ดกะนาการปองเปลี่ยนเลยซึ่งคือมีตื่นล่างตอนตัดเฮ็ดในนั่นก็ถึงปองเฮ็ดสร้างกว่าหนึ่งอิดหนึ่งออดเลยคืบเอาออกกว่าแทงหนึ่งศอกหนึ่งศอกเว้นหนึ่งล้านหนึ่งว่าลงกว่าเฮ็ดไหนเนาะมันก็เตื้อเตื้อมาอยู่ฉันจะว่าเฮ็ดเดียวกับขีนเล็กเตี้ยเตียงเป้กินเปื้อนนั่นก็อย่าไปเฮ็ดเงาขนาดมันก็หยอกเลียนกินเปื้อนจะไหนก็ปันเฮ็ดเงาขนาดกับมามันเตี้ยมาตุกตุกขาดีตัวเจ้าเก่าแทงเจ้านั้นค่ะเนาะกับนั้นลองตั้งเจ้าในนั้นเกยกากระปันตะเหลียวในหาเงินหยาบเสต้าก็กุนหายกุนหลักกุนจนก็เหลืองค่ะพี่น้องกุนหย่องกุนมาลองยาเมากำเจมเจ้าในก็มีนั่นเดี๋ยวเลยฟังไว้ในตรงวงกวนเขาค่ะเนี่ยดีจำว่าที่ไกลว่าเนี่ยหันหน้าอ่ำหันเจอเนาะเดี๋ยวเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะมันก็ว่าปีหมูขาวโน่นเนี่ยอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงในนั้นมันง่ายเงียบนั่นเงินหนูมีน้ำหนาอยู่ในเพิ่มผู้เพิ่มผมรู้ร้านนี้เพิ่มจ้างร้านนี้เพิ่มในขั้นเนาะประสูเจ้าข้างมาว่าเออนำกลมพวกนี้เองข้าวผมจ้างร้านนี้เนาะที่ร้านเนาะยันบอกว่าเบิ่นว่าข้างนี่เฮาตั้งน่ะนะว่าอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเดี๋ยวลาได้ปันตั้งทุกเสือเพิ่นเบิ่นก็สําจังจ่อยอีหยังไหลเก่าหรือสิปันแห่งเจอกันนั่นเนาะค่ะไผมู้ไผอย่าไปลาลิกันลามวนว่าก้นนั้นมันมีก้นนั้นมันผ่านก้นนั้นมันเป็นนั่นก้นนั้นอะแกงฟิงยามมันเป็นนั่นในก็จังลามไหลนี่นะคะมังก็ก้นเฮาค่ะนั่นเนี่ยเขาติเฮ็ดนี่ลองฟิงยามเขาเลยลองตั้งอันอําลีเฮาก็วนว่าอําลีมือเฮาก็หันนั่นมังก็มันติอยู่ในมือปังเราเมามิงปิงตะลิงตะแลงอยู่นั่นนี่ก็สมมุติว่ามันคิเราคียาน่ะนี่ก็ลิเตมันอยู่ที่จังเพียงไรก็ไรมังก็มันเป็นก้นลีน่ะกุ้งพระกุ้งตราเนี่ยในเป็นก้นหยอกเลียนกินปืนเต็มเส้นนี่ก็สัมมีแทงก็นั่นแหละอย่าไปด้วยไว้ไว้อย่าไปด้วยลองไผดั้งเนื้อนํามันนั่นก็หลุเลยด้วยว่าน้ำคุณม่อน้ำม่อมคุณน้ำนั่นน่ะน้องเป็นเจ้าไหนน้องหลายลองหลายอันค่ะพี่น้องเขาก็ในมาถ่อมตัวแทงเมื่อไกลาด้วยว่าเพราะมันไม่แห้งเตือนเหน่นเพียวในเขาขาดถูกดีเลยให้จึงฮือลาในนั่นค่ะเพราะว่ามันไม่เนี่ยเพียวเขาขาดเลยกินน้ำให้มันเปียงปอในหนึ่งวันนั่นใส่เซอร์โคซีมันอ่ำล้ำอ่ำจุบแหลดค่ะเนาะเพราะเขากะตากแหลดด้วยก็อย่าไปเงื่องไว้อย่าไปกว่าตากแหลดนะคะกินตั้งกินอันมันปั่นรองกัดเย็นในนั่นค่ะอ๋อตีจอยลดยอมเลยตั้งเป็นลมแหลดตั้งเป็นฮิสโตกไลในค่ะกินน้ำให้เปียงปอเงื่องไว้อย่าไปกะอยู่ที่กลางแหลดเมื่อเขายามสิบมองถึงสี่มองนั่นอย่าไปกะอยู่สังว่าเขาเหตุการณ์อาการก่อสร้างการขึ้นตึกขึ้นทางก็ใกล้ๆใส่หมูเฮใกล้ๆกินน้ำให้เป้งป้อเฮหรือฮือพองเฮเนี่ยค่ะกูน้ำมืดตาไล่กูเป็นร่มเป็นเลี่ยงกว่าเจ้านั่นเนาะเยาะก็ใส่เสื้อโคอันดีซีมันอ่อนๆนะคะอําไม่อํานาแผ่วอํามังปนตีแหนแผ่วมังน่ะอะลาไปเป็นนางยิงกะมาอะลาปะเล่นแหนแผ่วก่อนในมันก็กะมามันไหลมันเป็นลองสายตาตุ่มย้อนสายตาก้นต่างก็อันใครมากันจันดูหลายเฮาค่ะก็จังเป็นไรเที่ยงมันมีหลายลองหลายอันยันค่ะนะเยาะก็เที่ยงอันนึงก็ลดยอมในตั้งใหม่ในตู้เจ้าเก่านั่นเนี่ยก็เอาผ้าจุบน้ําให้ก็เจ็ดนะคะจอมคอจอมจอมอันที่เป็นหนีบเจนไหนฮะจอมกิ่งเฮฮาจอมต้นคอค่ะจอมนกศอกค่ะเสียมเจ้าไหนคะเนาะตั้งกินตั้งย่ำอันที่จีจอยลดย่อมให้มันอันไม้นั้นลดย่อมลงมาสามีอีสังละในกอติมีเนาะเหมือนว่าพักน้อยว่ะเนี่ยค่ะพักแคบว่ะเนี่ยค่ะแตงเขาแตงเนี่ยก็เพราะเข้าไม่กะให้กะส่วนกะให้เนี่ยเลยเขาว่า
ก็ให้ห้องให้ฮื้อๆเดิมจ้ะนะกว่าให้กับศูนย์นั่นน่ะกว่าเฮ็ดให้นี่ต้องจ้ะบ่กว่าเนี่ยก็จอกมาคือพงวันโทนเอามาเพ็ดวันนี้กว่าอินเฮนี่ก็เอาเตียงในให้มาซอยนี่เนาะมาซอยเป็นปูดเป็นป้าตรงเฮนี่ก็เอาคือพงวันมาเพ็ดพอกใส่เนาะเอาผักกี้มังกวักอ่อนใส่อินโทนเอาใส่อิดเฮเตากาเตามานี่ก็กินเกี่ยนวันที่เทียงหน้าเฮาก็ไม่บ่ผลตกมาย่อยๆหรือคือหรือจะกําอ่อนเนาะก็มาบ่ว่าผลไว้ผลเดียวนี่ก็ว่าก็เหตุการณ์นะคะกว่าไม้ให้ไม้ส่วนนี้ย่อก็หาพักอยู่นั่งเขียวพักโอลาว่าพักวุ่นว่าพักอีหยังอีสิ่งอันออกในไห่เฮานั่นให้เอามาที่เฮือนเที่ยงเออนี่ก็เป็นสภาวะฟิงตื่นเป็นอันที่เฮาตื่นมันก็ตื่นติดทบมาอยู่นั่นค่ะมันก็ได้ก็เออเต็มทบเก่ายังบอกว่าเป็นก้นมักมีนี่ก็ดีเลยอยู่กองเงินกองคำก็จังเป็นไรนี่ค่ะเนาะก็การลงตั้งเจ้าในหาเอาซื้อเอาเนี่ยมันเลยได้ซื้อกว่านะมันก็เนี่ยแต่เร็วในว่าถามบีโมขาวนวลวันเสาร์วันอาทิตย์ในกว่าเลยแล้วอ่ะมันก็เนี่ยพอปีน้องตั้งเมืองไต้มากเปิดทำติดส่งเกียร์เขาเวียงกับในคู่ในเวียงกับแกนั้นแกนั้นของเฮาซ้ำของเฮาซ้ำมันเฮือนอ่ะอยู่ในเวียงอ่ะลดก้าวอ่ะลดยังอีสิงใช่ไหมเพราะวันเสาร์อาทิตย์ในตีเฮือนในหนึ่งมังปอกมาหนึ่งวงหนึ่งไหลหนึ่งเดือนสองปอกอะไรดีกว่าจอมเถินจอมร้อยกว่าตังแคมปิ้งกว่าอยู่ดีปีๆน้องๆอันอยู่ในเฮือนในเถินสันร้อยฉะนั้นในเถียงหน้าในขณะมือวงป่วนวันเสาร์ป่วนมานั่นก็กว่าดีร้อยหล่อกว่าดีส่วนโอ้ยก็อ๋อหุงกินหุงมือกินใส่พื้นใส่ไผ่อันเฮในเตมาลงคลิปไหนคะนะปิโมทรงเกียกนั่นค่ะเมียวไหนมันก็ถามว่าปิโมย่ํากว่าให้อยู่ค่ะห้าไหนเมียวเฮามีไห่ซ้อมค่ะเนาะมีไห่ย่อก็ปวากะฮ้อนพื้นมาย่อในกะต้วยเปิ้นเฮเนาะทําโกม่วงเฮาล่ะไปเปิ้นกะต้วยเปิ้นเฮเอาตั้งกินกับปันเอาน้ําก็เล็งก้นสนจังได๋ค่ะพ่อเย่าก็ปอที่กูปอกในเฮือนเอาที่มีล้อเฮนี่ใส่ลวดมันตั้งกะก็เอาล้อมานี่ค่ะฮอหอวัวหมอนะหอวัวหล่อในปีหมูก็หมอค่ะนะขี่ม้าเป็นโตเนี่ยก็เป็นเจอม้าเป็นเบ็ดเต็มไรนะเออขี่ม้าก็เป็นเออเลี้ยงควายกับหมอไม่อ่ะนี่ค่ะเมื่อกูปอกเมื่อก็เลี้ยงในเป็นว่าป้อเอาน้ำล้างศพควายผึกมาอาบเนี่ยมันดีลีตาไข่ตากู้ตีหายเนี่ยวะเนาะตัวเจ้าเก่าเนี่ยได้บ่อนมาเนี่ยก็เอาน้ำกับล้างป้อควายผึกมาเนี่ยเอาน้ำสองปุ้งเนี่ยเอากับปุ้งทำกับล้างแปดอันบุญอันทั้งทั้งปุ้งกับย้อนมาเออซึ่งไหนอ่ะนี่ก็เฮ็ดมาเดี๋ยวลองตั้งลองฟิงยามปันปู่ปันหมอนเขามีไว้เฮ็ดนั่นน่ะเออกําไรก็บ่กล้าในสวนในไห่ทําบ่ว่ากว่ามาในทําเต็มมีน่ะจึงว่าคือตวดหมาน้ํายาไห่อย่างที่ไม่หายยิงจําจังได๋ก็สิเก็บมาให้มาอาบคือล่ะเออมาปันล้วนอาบเป็นล้วนเป็นตวงห้องไห่มาอาบปันเขามันสิหายเออจําจังได๋ก็มีมาเห็นว่ามาอยู่มาเกี่ยวเนียนคานาพี่น้องเขาค่ะอูเขามีเขาสอนในเลี้ยงเขาในบางปอกมาปอกใครจะลำค่ะพี่น้องเขากลางในมาเต็มเจ้าหรือเลยกว่าเห็นลิกเคกับมาหรือกว่าสอนลิกไทยว่ะหกคำมากกว่าสอนลิกไต้เห็นในที่ดิ่งคือล่ะโอ้ยมันขานเจอเนียนค่ะบางมันก็เลี้ยงนั่งใครเห็นลิกน่ะหน่อยยักควันค่ะเผื่อว่าใหญ่มาอ๋อหูยาวพอนตาดิเจ้าจึงหือมันก็ถามว่าสุเฮียนดิกไต้กับสุดิกับเจ้าที่ไรล่ะลุงปองจึงเมืองในเปิ้นหนำเจ้าสุรัดความไต้เอาเปิ้นหนำก่อนละต่างตีส่วนรัดความเปิ้นล่ะจึงจะไหนตีเต้มันในตาเดมาจุกเลมันนั่งเหตุการณ์อยู่ที่ในข้าวตั้ง17ปีไปนั่นในอันมีกวนกัดเขียนหลายๆก็ค่ะมาตอบตีในย้อนสั่งอันคาเป้เปิ้นในหนึ่งคำโมลิกความไต้เพียนสองขาเตรียมดิกไต้เพียนขาเตรียมดิกไต้ไรขาอ่านดิกไต้ไรมันก็เขาก็หมอลาดกุ้ยห้ำหมออ่านดิกไต้หมอเตรียมดิกไต้จำจะในก็มีนั่นนะคะก็นั่นแหละยินจมขอบใจกุ้งต่างถึงก็เป็นอูเป็นเมเป็นปีเป็นน้องเดือดรูรวมตัวถึงแหละเลี้ยงรูห้องมาเมื่อเขาก็เลี้ยงเขาได้เขาเป็นลูกอ่ะนะมันเคยอย่างเนาะเคยอยู่หลายๆเนาะจังนั้นอ่ะเฮ็ดเธอมีตังซื้อมาแล้วก็เลยว่าเจอในจัดปันตัวเจ้าเก่าเลยลีเต้เกี่ยวกับไปลองลิกไลจําซื้อในค่ะเนาะอันนี้ก็อยู่กลุ่มย่อมมุนป้อมสุดเสียงเต้เอาในนั้นค่ะย่อก็สอนให้เฮาค่ะหมอเหตุการณ์การให้การโซนการหน้าการหน้าการ1ปอก2ปอกให้กายค่ะนะเผื่อว่าล่วงหน้ากับเตากําทํามีปิงเนาะเราเรียนปลายบ่สุดเสียงค่ะพี่น้องเขามันเกี่ยวนั่นค่ะเพราะลัดมากคือจังไหนในค่ะเนาะก็กะกํามาก่อนกับพี่น้องเขาได้ว่าลาดคืออันเก่าอันหมอนในหยาบน่ะนะคะเนาะเมื่อกี้ลาดกว่าลองพักปักพักเขียวกันย่อเนาะย่อก็หมักไม้ค่ะที่เฮ็ดให้มันลดย่อมตั้งไม้มานั่นเนี่ยก็จะเป็นแตงตําแตงจําปูแตงพางแตงเต้ามันก็ที่ห้องเหมือนกันเลยลาดก็ให้ในเนาะมันก็ห้องแตงฟางมันก็ห้องแตงตําปูมันก็ห้องแตงเต้ามันก็ห้องแตงโมจังนั้นเนี่ยค่ะเนาะแล้วค่ะย่อก็จะมีเที่ยงอะไรเที่ยง
แคนตาลูปแตงหอมแตงไล่ว่าจะในก็ไรเนี่ยค่ะเนาะหมักเมืองกุดเนี่ยค่ะหมักแก้วมังกรเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็ตั้งกินอันเป็นน้ําอันนั้นข้าวแจ่เนี่ยนั่นค่ะเพราะเมืองไทยมันได้มีค่ะเนาะว่าเป็นตั้งกินอันหุงเป็นน้ํานั่นก็ติอันแกงก็ได้เป็นต้มยําน้ําใสเนี่ยนั่นค่ะแล้วก็แกงส้มว่าอาจจะในค่ะเนาะก็ติลดยอมลงมาเนี่ยค่ะแล้วก็กินน้ําเก๊กฮวยน้ําเก๊กฮวยในคําใต้นี่ที่ว่าคือค่ะก็ฮู้เป็นหมอกเลืองๆหน่อยค่ะนะค่ะก็ติลาดว่าเก๊กฮวยนี่แกเนาะอันนี้ดําจังเปลี่ยนว่าพี่น้องเขาบ่ได้ว่าน้ําอันหมอกเลืองๆในห่ําใจกําเป็นอมคําปูจูมาแทงได้ก็มันคันเจอเนาะแล้วก็น้ําใบเตยนี่ค่ะอันหอมมันนั่นน้ําหมักอุ่นน้ําหมักเปล่านี่ค่ะเนาะเดี๋ยวจอยลวดยอมให้เฮาค่ะเหลือๆใหม่ๆในตู่เฮาค่ะไหลในนั่นค่ะอันนี้ก็มาฝากเตือนทุกถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนค่ะอ้อถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจแทงลูกก่อนพี่น้องเขาย้อนมาว่าคือก่อนแน่มื้อกันแน่จงเตมีหมู่เครือคุณดังแจ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะชมกว่าเยี่ยวในค่ะเนาะพี่น้องเขาต้องตักกันมาหลายตีหลายตั้งค่ะอยู่ตั้งแม่แตงอยู่ตั้งเมืองป้ายอยู่แม่ฮองซ้อนนี่ค่ะอยู่เก้งใหม่อยู่ลำปูนอยู่ลำปางหลายตีหลายตั้งค่ะยินชมขอบใจป้อมสุดอําเซงทอมอยู่ตั้งเมืองตากจอมนี่ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะจะเจออันปอเฮาก็อยู่ที่เฮือนเซถ่อมพี่เฮาอยู่ตาเซค่ะยินจมขอบใจกูก็กูกวนเต้ๆในนั่นค่ะที่มาถ่อมจอมกันตีในในค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาอย่าก็เป็นดังซื้อจักอันนึงตอนดัดได้เป็นเฮียงอีให้เฮาค่ะบ่เลยมีดังซื้อจักใหญ่ๆนำๆนั่นเลยค่ะดีหาเพียงความใจพร้อมเสียงมึงอันไรเนี่ยยังก็อันย้อนมานั่นเนี่ยค่ะเนาะมือว่าขายย้อนการนำอ้อมป้อมมีเขาย้ำเรียนกำนาว่าเป็นเพียงความมีอย่างก็เหมือนกันเนี่ยจือเพียงเลยโฮมเจอหักว่าด้วยทางมือว่าขายย้อนไว้สาขมนำรันจ่องไรคาปีสาขมนำรันอ๋อมือว่ามีฮะพี่มูดำหันล่ะค่ะได้ไข่ถอมความปีเอ็นมาฮักซื้อพักอันวางแววค่ะสิบมองถึงสิบเอ็นมองถอมอําไรค่ะสิบมองถึงสิบเอ็นมองถอมอําไรค่ะกลางคำกลางวันถอมอําไรกลางคำถอมไรค่ะย้อนบอกว่ากลางวันในมันมียงเนียงหลายอันนี้พอเป็นเรียวกว่าในมันติดนั้นมันติดถอมหยาบติดเลยถอมกลางคำค่ะเนาะสิบถึงสิบเอ็นมองกลางคำจอมหนังเมืองไทยเมืองใต้ก็จะเป็นเก้ามองกึ่งถึงสิบมองกึ่งค่ะข่าวฝนร่วมกว่าเย้าค่ะข่าวฝนร่วมลาดกว่าเย้าตัวหลีง่ามมืออ่อนตั้งเย้าค่ะเตตุกหลายๆตีดอกบอสถึงวันที่3เดือนเตมาในในค่ะออเตตุกนำหมังปืนตีค่ะหน้าพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ลาดกว่าเย้าค่ะข่าวเขาฝนร่วมๆในค่ะนะแต่แล้วในกลุ่มเป็นการหาเพียงกว้างหมู่ที่เตียงในพี่น้องเขาปันการน่ะลงที่อ่ะเพียงกว้างอันย้อนมานั่นในค่ะเนาะเลยห่มเจอหักในค่ะท้าไปหันค่ะพี่น้องเขาเขาตีหาในก็ไม่ได้หาปันขนาดตะหลิวแนวซาขมนำลันกว่าๆนะเหมือนในใจคู่มูในห้องกว่าสองหูเอาค่ะนะอันนี้ปันตื้อตั้งเห็นเนาะย้อนเบอร์สั่งนะย้อนเบอร์ว่าย้อนเบอร์ว่ามันเจ้าก็รับตาลืมมึงกว่าเย้าจึงนั้นจะไม่มีอะไรละซาขมนำลันอันนี้เป็นก้นอันห้องห้องขอเวอร์แทงไอโยนั่นนะมันดีหายาบนี่เพียงกว่ามันเป็นน้องขอย้อนมาในก็มังอันมาในเขาเตรียมจื้อมันผิดเปิงอิดอีกันในก็ให้ได้หายาบไปซะเยอะค่ะพี่น้องเขาเขาเพียงความในนะมันจะว่าปุ๊บปั๊บอันเขาใครอะไรใครเปลี่ยนเห็นเตียนอะไรจำหนังกลางใจเขาปั๊บปี๊บไปในมันอะไรเขาเนาะก็นั้นในเพราะว่าผู้เหลือพอดีเตรียมความลงต่างลงในก็เตรียมหลีกไตหลีกไทยหลีกอังกฤษหลีกเขียในให้ป้อมเมียนุ่งกากำเหลียวให้เจ้าไหนในมันดีแข็งดีนะพี่น้องเขาว่าสะสมน้ำรันค่ะเพราะเราต้องไม่เข้านะ

ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะสาขมน้ําลันนี่นั่นค่ะสาขมนี่ก็ตีเนื้อตีนึงอ่ําเหมือนกันนี่ค่ะน้องก้อยกับพี่หมูหมอเฮ็ดพี่น้องเขาหมอเฮ็ดสาขมจังหือพ่องตอนดับพี่หมูเขาพี่หมูเขานั้นจะเฮ็ดสาขมในสาขมในพี่หมูหมอเฮ็ดในเป็นขมตีเรียกว่าสาขมมะเขือมะเขือพักแป้มพักขมเข้มในพี่น้องเขาในพี่หมูเขานั้นหมอเฮ็ดนั่นนะไปให้กินสั่งมาเลยสั่งมาเลยเด็กขายหนึ่งจุ๋มลอยเนี่ยใจค่ะวาเลนใครจิ้มตัวเด็กเฮ็ดเลี้ยงไรนะป้อมพี่น้องเขาโรเลยมีผักขมแคมตีเฮิร์นมีผักขมแคมจ้องไปใหญ่กว่าหัวผักขมแคมเนาะเออติใส่ผักขมแคมอันนี้ใส่มะเขือเต็มเลยอันโอนสาขมมาในเต็มมีปลาเนื้อปลาเคี้ยวอย่างนั้นนะด้วยการมันกินเยาว์น้ำเลี้ยมมันหวานเนี่ยนะพี่น้องเขาค่ะโรเลยจ้ามตัวค่ะเนาะว่าใครกินฝีมือปีโมในร้านมากนะหมอเฮ็ดเตี้ยไผไผเมื่อเหล็กไอ้เฮือนนี่ก็ว่าเออปีโมคานุในถังว่าหมอเฮ็ดเขาเฮ็ดพักน้ําหมอเฮ็ดเขาเฮ็ดพักน้ํามันน้ําเนี่ยว่าอะโลคนบ่ติกึ๋งบ่กลับป่าหิวน้ําหมอเฮ็ดเขาเฮ็ดพักพอดีมาคายเลยเนาะนั่งยิงในป้อมหมอเฮ็ดเขาเฮ็ดพักในไว้ก่อนล่ะมันก็ว่าโคไข่ไก่ก็อะหมอว่าเฮ็ดเขาพักอันนี้ก็หมอว่าอะโลไผก่อมลูกมึงหมอมันมาค่ะมันอยู่ดีเจอเฮาในติป้าเห็นป้าเฮ็ดในมังก็ในอะโลหลู่หมอหาเงินนึงออนไลน์กับในมืองยาวป๊อกปิ๊บปั๊บอย่างนี้เนาะเออแล้วหมอเฮ็ดว่าก็ได้เฮ็ดพักอันนี้ก็อันเราตั้งคนใจเนี่ยเนี่ยเขาส่งเกียร์ผู้ยิ่งเนี่ยเขาเลยนางตีเอชุดมันหมอหาการหางานก็หมอเฮ็ดเขาให้พักเนาะหมอรู้ลมด้วยถึงในมุ่งหอเฮิร์นแต่เย่จึงจึงไหนนะเออพิบพิบปัดปัดเฮิร์นพองสักโคสักเลงเนี่ยมันก็สักโคก็หมอวะมันก็หมอเฮ็ดวะหุงเข้าหุงคงเข้าคงพักก็หมอเฮ็ดพักไข่โคก็เค็มโอ้ยพี่น้องเขาว่าเฮาบ่ว่าเฮาเกิดเป็นนางยิ่งมาหนึ่งก็ในอย่าเป็นตายกว่าหลายๆเนาะโหลเลยหมอให้อันๆเนาะคือกับหมอกูเมียวให้หมอมาหงมาหางซะในก็อย่าไปหมอนางเก่านี่ให้มันกัดแขนภายเลยภายนั่นนางเก่านี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะให้ค่ะกับเหตุการณ์ก่อสร้างในค่ะก็สมมองเก่าเออนั่นน่ะก็นั้นในก็กับอันที่ลําลองให้เปิ้นปื้นฐานกวนเฮาในนางยิ่งเฮาติสุดมาในหลุมหงเข้าหงพักให้ค่อยพักนั่นน่ะเนาะอย่าก็สักโคสักเล้งพัดเดินเป็นผิวเย่เนี่ยมันตื้นหลุเลยหมอยาวให้ในนั้นขนาดนั้นซะอันติดตัวอยู่ในใครกินหอยมือพี่หมอหมดเออเตเตเนาะบ่ถึงนั่นๆมากกันนะมันทีนึงได้ฮู้กันกันนะเดี๋ยวเฮ็ดเลี้ยงนะไปมาเอาหน้าไปมาเอาหน้าให้ไหนเนาะในยอค่ะในก็ติเลยว่าตั้งกินตั้งย่ามเลยลองปืนหูแกมโตลองนํากัดตั้งแขนโตเจ้าเก่า1ก็1ก็ตื่นถูกเลยมีไว้อยู่อีออดในนั้นค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก็ฝากปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะลาดกว่าเย้าค่ะเนาะฝนๆล่มๆเขาเงาฟิงฟ้าราศีเตตกนําหลายๆองตีกําเร็วต่อถึงวันที่3เย้ารู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกว่ามาไปเขาเงาคือตันอยู่ดาสีในค่ะยอก็ฟังลองตั้งกินตั้งย่ํากันจ้อมโกจังเป็นต้องเฮต้องกว่าต้องปุบต้องแก้นในนั่นค่ะดูลมได้ถึงป้ายอยู่ดีกันซ่อมค่ะนะกว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถเพคเข็นกันกูก็กูก้นค่ะย้อนความจ่องเลยค่ะในข้าวย้ำมดเยาวขาน้องเวยคือดูแทงสีมะเน็ดในดีเอารังเพลงความอันพี่น้องเขาย้อนมาเมื่อไกลนั่นค่ะนออย่างก็ว่าเฮือก็แน่ก็หักปัดห่องนี่ค่ะหาอยู่นะหาไปหันนี่ตึกหาอยู่มีเหล่าพองก็หักปัดห่องใจพร้อมแสงเมืองจ่องใจค่ะอันห้องไว้เมื่อไกลย้อนพร้อมแสงเมืองอย่างมันไรจ่องใจนั่นน่ะเนาะขึ้นตีหาก็หักปัดห่องใจพร้อมแสงเมืองนี่ค่ะวะเนี่ยข้าเจอหาปันคณะพี่น้องเขาย้อนมากก็ถ่อมจอมกันเพียงความโหในเสพผัดยันพี่น้องเขามือขวากว่านี้ค่ะนะส่งขึ้นมาหบมาทบจอมกันที่ยังค่ะยินจมขอบใจกูก็กูก้นค่ะเหมือนสุงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลข้าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกสักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลอง ลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกโลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคีเรียนเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกรมโฆษณาการนะคะคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

นั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อด้วยเพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาค่ะคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวรีปกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของนิรัญชราและบ้านนาถ้า3เพลงนี้คุณสวรีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

นั่นคือเสียงของคุณเสาลีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาฏค่ะและเพลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2มารชีวิตคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตลักษณ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรัตดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มได้มารรัก

คุณธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันทร์คณาเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานสาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: บอกว่า
1: เนี่ยซอง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
6: อซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองจำว่าใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบาทยังในท้ายมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนก็ไปตูชุมว่าใจคอมมอนหรือเท่าใจคอมมอนอย่าลืมเท่าใจคอมมอนประกันสังคมเท่าใจคอมมอนข้าราชการเท่าใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่าใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเท่าใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเท่าใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจมัวใจเนื้อหอเศรษฐินบัตรทองหลอดเศรษฐินบัตรไปจมบาก็หมดสายต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนู่หอสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสู่ต้องจัวสังชัวผ
2: Hú tế chờ thay đã lưu sáng trang mày, cứ do khó chờ, mỗi kế bao dù kế chỉ phang, nón rõ tàu rong hẹn, sẵn gian mừng tàu kê thông bờ hú lưu sáng trang mày, do lên từ sáng rèn lo lò, nông tua tàu chuồn đầu, sủ tông chua sang xua, hú tế chờ thay đã lưu sáng trang mày, chuồn đầu tung bờ sủ tông, sủn chứ bè, ó sang trào, sủn trào gì, lò sử, ศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่ว

得我是龙爱做子那得可知道年一代的有古人年天冷子里接生我的摩托我

不懂他心里不愿莫啊那些卷的高那老路啊正愿莫中够俺说天都转路你更多更积极见正到梦了

等他地老饶多不少住恩真愿高年一起没沾蒙度孤恩都都高很多现在在绕电脑冷个冷飞鸟老落西路恩你在找他地

年末 ，Hello， 这段年末民歌，昨天冬着边上洗手手，正好看老晚年。

bú bao nhà sảnh hàng dông xa cho canh chôn đầu sú tông chùa hà lù mông đầu lúc sảnh tranh mài tuôn dư ý chồng nạt giữa cử tiên ninh trang suốt lờ uốn đây nua chê yếu thỏ ý chồng nạt giữa cử tiên ninh trang suốt lờ cứ mên găng lù sai hang găng lù nông nhớ cho hồ pệt Facebook mà thỏ của mây băng gọt like gọt chà ý lệnh ý chà bú cho pệt sơ vò thỏ AM ý chanh bảo bùa chàng chào chào kì lô hớt mà cú ở trong đào cho mây suốt lờ cứ mây băng chân găng sủ thông chua hà lù mông đạo lúc sảnh tranh mài hó ê tăng kiên nua chê cú cú bằng hát cha sa hà ta mây suốt lờ yếu lùn trù cú nhớ ua phong yư thảo bi mong châu chua thảo sao uôn đây nua chê cú tô muôn chài sảnh lao rang lù gian rùa cho lù cho chua suốt lờ tao nồng cộng ký lò dậy tăng lờ mà chuôn giữa nua chê cú yếu mua ý trắng sủ sử cho lù thẳng chua suốt lờ tao bao nơ mà nhớ chua nàng mò họ nàng mò nú tỷ bấy chào lú chào linh đô hiếu áo chanh chứ bùa chào chào chua thù nụ chứ cơ hộ uan này trả rạt phàn ả rôn khôn nữ do hóa na xâm nát ngàn bong càn là bàn thảo xà thả ná phai cứ nhớ chuôn đọc lúc sáng tranh hài cú tàu gây mông chuôn rùa chó xà thá ná càn họ lò sư hò mua chó lây sáng sứ như tàu lù chuôn đọc lú rò ban huy yên nhớ chùa mũ sang tâm bồn rìm khống âm phơ mương đỡ âm phơ chiêng khống đỡ lúc sáng tranh hài hó mà tỏ cán cử mua năng lù lù nhớ chùa mò nhớ chùa năng mò họ chù chùa nhớ chùa nú mò nữa chù chùa tăng kỳ họ mà cụ ở chùa mua chó เจ้าหน้าที่หรอมั่วจ๋อเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรอฮะจ๋อองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงกูเตาชื่อกงเต้ลงพื้นที่มองชวนจั่วหาตามั่วกีปวดจั่วบ่าวตือห้ามของปังจั่วจ๋อไปเส่งกือย้อจั่วเตาลู่ตำบลลู่รู้จอคือย้อนจนดับบ้านห้วยเย็นเด้อมาจอข้อมูลกี่ชวนจวกุญซื้อหาตามั่วจอดเล่นนางลุนดอนดาวแห่งย้อนจัวเก่าอ้อชั่วโมงเด้อห่อเออวดจัวจอดเล่นชาชูอีปัวอีปัวเจ้าเจ้าจั่วมิลลิเมตรหนอมาอวดจัวมั่วเล่นสังสือเตาลูกัวลูจอบ้านห้วยเย็นโนเนอร์มาเตาลูย่างลูจอบ้านห้วยเย็นอวดจัวมั่วกีปวดจัวจัวจ๋อเจ๋หอจ๋อว่างจ๋อเจ๋ฮะจ๋อขงจ๋อไปสิงจ๋อว่างจ๋อเจ๋ฮะจ๋อขงดอนเต้าเกินเลยฮะโนเนอร์มารู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหอกูเตาจ่อจ่อข่งคือปังจั่วจ่อต้นเองมองปังจั่วจ่อต้นเองคือเตาใจกี่ปวดจั่วเตาใจกี่กุ้นโซนัวฮะจู่จั่วมั่วจ่อเล่ฮาวคือยังเล่นเตาซื้อปวดแพ็กจ่อช่อวูอ้อปวดไหล่ฮะจ่อชั่วหอจ่อชั่วยาสามัญประจำบ้านมามองปังจั่วจ่อไปเซ็งเตาหลอกหนอมาอ้อนู่นู่ว่าหอฮักฮันยอดจัวเถาทางมอเนอเถานุติไปเจ้ารู้เจ้าลินดูรอสุยอนทางมอเถารู้เชื่อเก่ายังเต็งไปเจ้านาทีมากุมวนางลูลูยอดจัวเต่าเมืองท่าขี้เหล็กเต่ารู้เตชเชอเมียนมาหลอดสุยอยอดจนดักมังเต้หนอมากุมวนางลูลูเฮงอวดจัวว่าจัวลู่เมืองท่าขี้เหล็กเด้อมากูมวดเล่ยย่างหรอมวดเล่ยย่างมาอวดจัวจดเล่ยหนือระบายต่อจุดตังหรอเออวัวจัวเล่ยย่างลู่จวนดอกจูกี่เชงคือย้อนจวนดอกย่านชุมชนย่านเศรษฐกิจย้อนจวนดอกลู่ชอบเมืองท่าขี้เหล็กเด้อมาจอดเล่ยกูลู่เกาเลยฮะหรออวดจัวจอใช้เก้าวังฮะจอใช้คือมีโนเนอร์จอใช้เก้าวังฮะจอใช้คือมีมาเต้ากี่จุดเต้าจวนดอกจูกินเต้าอ้อไปขอเชิญเลยฮะมา กูปู่เต้าฮะตาอ๋อนูนัวเหาะมากูมั่วอีลูกเขาลีจัวหอกางหลุดจัวพังเนาะกางหลุดจัวหูเต้เฉิดท้ายมาอวดจวนตอนดาวขอเชิญมั่ว

มาจวนซื้อหนัวจะอยู่จอกังลงมัวอีจังสู่สื่อจะลูทางขาจัวไปสวดเหล่าเต่าป้าหอมาเนาะจัวเดาจอหนูจื้อเดาลูกศูนย์ต่อต้านเข่าปลอมเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาอ้อนัวจอต้นแห่งกลางซาเหาะกู้เต่ามั่วจออากีกลางซาชาต้วนเหล่าฮาอ๋อมานี่หนัวเตปวดจิฮาตาปวยอยู่อ้วจอสลิปจัวจอหลุดกลางซาสวดเหล่าเหล่าซื้อตั้งชื่อมาปวยตั้งโอนย่าล่วงหน้าเนอะย่อจวนเต่าจอแอปพลิเคชันหอบมามั่วเขาคือปัวตั้งค่าขอตาโอนเงินล่วงหน้าหนอมาย่อตาปัวตั้งโอนเงินล่วงหน้าเจ๊ปัวอยู่มวดไหลสลิมเต่ารู้จวกก็ปุกเนอะไอจอดไหลจอหน้าจอรายการคือหาเจ๋งจุเตากดยืนยันจอหน้าการโอนลูกแสดงจวนก็ใช้หลอดยาลูมัวจวก็ใช้หรอว่าจวก้องกางซ้ายอยู่กี่หาตาจอหน้าคือนื้อโอนเต่าตุ้งกางก็ไหลบัญชีเราโอนได้คือเนื้อยกกดยกเลิกรายการต่อกลางเท่าคือเนื้อต่องแต่ก็ลูกร้านมงหลอกหนอมาย่อหาตาไปจ่อคือที่มงเล่งถือคืออ้วนลังหลัวเหาะเล่งถือคืออ้วนลังหลัวมัวของโลนอมาไม่หยุดสุดเตาใช้ตัวจงหอวีอ้อนนัวเราสุยอดนึ่งนัวมามัวจอต้นแห่งคือกลางซาหนัวจ้องจ้องดำเตาเกอร์ชื่อฮากลางซาจัวหูเต้ออนไลน์เราสุยอดกลางซาตัวกลางซาอยู่ซุนยวนเดาอยู่ว่างอยู่เจ๋ยอ๋อมาหนึ่งมัวจ้องจ้องดำเตาเกอร์มาสวดเล่าอยู่จุดเตาเจียงฟังตัวจงฮาเอจอจุดสังเกตหอดคือย่อจัวเสาไหลสลิปคือปัวอัวตั้งค่าโอนเงินล่วงหน้าหนัวมาจอจุดสังเกตเศร้าไหลสลิปอ๋อมาป่วยหัวตั้งรายการโอนเงินล่วงหน้าสำเร็จหนอฮะนู้วันที่ทำรายการเนอะก็อยู่จุดใช้นู้วันที่กืนหืออัวฮะวันที่ตั้งค่าล่วงหน้าอยู่มั่วจอวันที่ตั้งค่าล่วงหน้าหนอฮะอยู่มั่วเขาคือฮาตาโอนแล้วตั้งชื่อมานิวมั่ว QR โค้ดย่อจัวหูกังหอหูกังคือย่อจัวสังสื่อเนอะมาสวดเราใช้ตัวจงฮาตาโยฮาตามั่วตูในตัวโอนย่าจัวก็เหล่าตั้งชื่อมาหูไหลสลิมนิวมั่วตัว QR โค้ดย่อจัวหูกังหลอนสังสื่อเดามาขอหนัวยอดไหลสลิปโอนย่าล่วงหน้าอ๋อนึกจะต่อโอนย่าจัวก็กระต่ายโยฮาตานึกต่อย่อนิวมั่วไหลสลิมเดาจัวก็ใช้ต่างไอ้ก็โอเคหนูหอเจนึกอยู่ว่าจอดไหลสลิมเดามงยกเลิกต่อกลางเนอะมาอยู่อ้วนจัวก็จะเต่าจอย่านแล้วอ๋อไอ้ยอตาไปจอบกือตีนิ่งจังตูถือหอคืออ้วนหลังหลวมมาโยสุเต่าใช้ตัวรงฮะอีขอคือเจ๋งเจ้งมาจื้อสังจาสวดเล่าป้องอ้วนจอตัวหนึ่งกลางจานดอยเลยเหยื่อหอเอโยสุเต่าชวนจัวจอย่ากึ่งกลางจัวหยุดหลายบัญชีชวดชวดชาคือมั่วตัวหนึ่งตัวหยัวของเต่าอยู่ลูกร้านชื่อเซ็งยอดจอร้านค้าออนไลน์จอร้านมั่วเร้ามั่วหมอฮะจอร้านค้าคือมั่วกี่คืออยู่วันหลังหลัวเอจานหลัวโอนย่าผ่านลสยอโอนย่าจะอยู่มาโยจุเตาใช้ชวนจวตัวสองฮะโยฮาตาจอนย่าหาเจ๋งจุต้องแกงจวนเตาอยู่รู้สุต้องลสยอจุต้องแกงจวนเตาอยู่เลยธนาคารมาจุท้อเจาะมั่วจอคงมงปูจวตุนเตาหอลสยอจอตูลูกค้าเตาเตาเตาลูกร้านมงวิโยฮาตาอ้อนู้นัวมามั่วจอต้นในกลางจ้าจงเลยหนัวจงจงตองเตาเกิดมาสวดเล่ายัวจุเตาเจียงฟางตัวสองห้าเจียงนู้หนัวกูมัวจังสุดสื่อหนัวจะลือถังขาดจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ้ชวนซื้อหนัวจะอยู่มัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าส่วนซื้อมาจอหนุกจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกู้เตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตานู้หนัวอยู่มัวนางคือเย็นลิงเต่ายังเจ้าเฟ่งปัวย้อนซัวพังเก่าเต้อยู่ม้วนนั่งลูลูย้อนซัวเก่งขอเชิญย่อย้อนซวนดอกลูเสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านพิษณุโลกเพชรบุรีฮันลูเสงต่างฟัวจวดจานย้อนคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าเป้โซนเน่งเก่าเจ้าองศาเซลเซียส
ฟัวจกูยอกือยังเลนดาวไปเจ้าโซไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจนซอกือยังเลนดาวเก่าโซหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจัวนูติไปเจ้ารู้เจ้าลินโดโซนูติจื้อรู้ช่างลินโดหยงอเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วอยู่มั่วนางกือยังเลนดาวเจ้าเจ้าจู่ช่างเจ้าแฝงปัวย่อจัวพังเก่าเต้นายโยหลุดลุย่อจัวเก่งขอเชิญมาอ้อนนัวสวดเล่าอยู่จู่เตาเก่งฟังตัวรองอ๋อวิโยฮาตาอากู้ปู่ฮาตาย่อจวนดาวดาวขอเชิญซื้อเลยย่อจัวไปเจงหายเดาลู่เดาลู่อำเภอเชียงของอ๋อมากู้มั่วกีตู้เอาไปขอห้ามั่วต่อปอเป็นเผาอ้อไปขอเชิญเลยอ๋อฮัจะตังในหนวดซื้อหัดใส่หมดเลยยั่งเนาะจัวดอกลูกเมืองท่าขี้เหล็กกูหัดตั้งกูหันดอกห้ามากูปูเตาหัดตาอ้อนู้นัวมามั่วเลยยั่งหลอดสีชมพูเต้สุดแท่งกูรู้ใจดูนางหนัวอ้อไปอย่างเลยฮะไอ้สวดลอยยัวจุดเตาเจ๋งฟางดอกเต้กี้ยัวจุดเตาเจ๋งฟางเนอหัดตายัวเตากี้มองขอตื้อรอเจ๋งฟางตัวสองห้าหอยหัดตาลิ้งถือกูย้อนสู่หัวหุ่นเจ้ไอ้ยัวหัดตามั่วเต้นางลูกลูกสื่อเราก็ยังเล่นดาวอ้อไปชั่วโมงอกินดาวหลอกมาอยู่สุดเตาเจงฟังบางอยู่ถูกเข่งตัวส่งอ๋อเจกูจะรู้ทางค่าจัวไปสวดเราเตาเป้าเลยหนัวเอ้ส่วนสื่อหนัวเจกูอยู่จอกันลูจออีช่างกี่หล่อเจจัวสวดเราเตานงกงกี่หล่อเจโอ้กี่ส่วนสื่อวันได้อยู่มุงจอกี่หล่อเจมากูอยู่รู้ทางค่าจัวสวดเราเตาเป้าหาตาเนาะจวนดาวสุดต้องจวนดาวหนัวนางหม้อกูม้วนนางลูมินจื้อฮะว่าจัวตังกีหนัวจะฟุดจัวจงจงเกลี่ยห่อเอ็นยอดส่วนเต๋อไม่ใจจอนี้ฟุดจัวจงเลยจางเหล่าปูม้วนนางลูฮะนางลูปวดลูแหงสามเต๋อตัวกงกีหล่อใจเต้าส่วนเต๋อสุดต้องจวนเต๋อหนัวหล่อสีหันเต้าสุดต้องตัวกงกีหล่อใจเต้าจวนเต๋อตุ้มเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อเป๋ออ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอ็นส่วนจื้อหนัวห่อใจหยัวลูม้วนอีจางสูงมองตัวย่อหลุดสังจัวอีจงนัดสุดที่หนึ่งจังสวดเล่าเต่าเป้ามาตัวคือสร้างจังสูมองตัวหนัวหูอัวหนอข้างเสียงห่างย่อส่วนดอกลูกเสียงลูกรอหน่องไฟช้าดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ตัวต่างสุดเน่งย่อเนื้อตุ้นชายหูอัวป๋อเสียงห่างย่อส่วนดอกลูกรอหน่องไฟช้าดอกลูกเสียงแจ้งใหม่เนื้อเต้าต่างสุดเน่งส่วนนุติเป๊ะเจ้าลูกเจ้าลินดูหยงอ้อเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเท่าลูกชื่อเหอเก่าเจ้าแตงเจ้ากุฏิปัวหยัวเจ้ามึงฟงกังหล่อสื่อหยัวเจ้ามึงไรย้อนส่วนนู้ติเป้ยลูกช่างลินดูหยงอ้อเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวชื่อเซงหยัวหยัวมัวช้างสูหนัวสังจั่วเจ้ากุฏิเซงมงห่างกุย้อนจั่วคือเป้าจูหนอข้างห้านชงกัวเสียงห่างคือย้อนส่วนดอกลูกจอนหน่งไฟช้านดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ห้าสังจัวจอคือตีเสียงมงห่างคือย้อนจัวชดชดลูกจอชดชดลูกเสียงท้องเผลอหูเต้เฉิดท้ายตั้งชอตัวสืดจืดตัวเล่งตึมเบยสังจัวจอเน่งจางตั้งชอตัวสืดจืดตัวเล่งตึมเบยอ๋อสังจัวจอปุ่นยังจือกยี่ตั้งชอตัวสืดจืดตัวเล่งตึมเบยสังจัวจอนชายจอว้าวจือหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ตั้งชอตัวสืดจืดตัวเล่งตึมเบยสังจัวจอรั่วเรยจือหันดักพังตัวยังหลอดสุยพังใช้ว้าวตั้งชอตัวสืดจืดตัวเล่งตึมเบยสังจัวจอพงยื้อกือเป้าจูตัวตั้งสุดเน่งหุอัวป๋อเสียงห่างหลอดสุยเป้าจูหนอข้างเสียงห่างห้าชงกวดเสียงห่างมากวดไม่สวดเล่าตัวปังจูซ้ายจูลู่หนอเจ้าเหี่ยวจัวปุยตัวจูจูไม่เบยหาจูจูไม่รู้เสียงเราปวดเต่าใจกินสูชาเราเตสูต้องจัวทออัวอีชัวสังท้องเพลาหูเตะเฉาไทยจัวสวดเล่าเต่าหนอเต่าเป้าเอกัวสวดเล่าตัวปังจูซ้ายจูลู่อ๋อเอจากุฏิปัวยัวเจ้ามึงฟงกังหลอสือเจ้ามึงรายจวนนู้ติเป้ลูกช่างลินดูหยงอ้อเซงจื้อปัวเจ้าจากจวนหนัวยัวตัวคือสร้างจังสูหนัวหูอัว
หนอค้างเสงห่างเนาะจวนดอกลู่จอนหนองไฟช้าดอกลู่เสงแจ้งใหม่ยอดเตาสร้างจังสูงหนัวเจกูกู้จวนมัวจังสูงมองตัวหนัวเจ้าลู่สร้างจัวไปสวดเล่าเตาเปาเลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังลู่จออีร่างกี่หล่อเจกจัวสวดเล่าเตาหนองกงกี่หล่อเจกอัวกี่จวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างกี่หล่อเจ๋งนัวกุยหอบถอต้วนเต่าอีโตคงยูห้าอ๋อมาก็กู้เต่าชาวเต่าตัวหอหาตาก็สังนงอีร่างกี่หล่อเจ๋งคือลุ่มไปหาตาตัวพงยูคือสืลุ่มไปหูอวสักแซ่ย่างอ๋อมาก็กู้เตาชาวดักตัวหาตาก็สังนงสัวท่ออีร่างสัวปังแสงคือลุ่มไปหาตาลู่ลู่เตาก็เจ๋งยอดลวดตู้หนอมากุมงช้าร่างโซพังเสียงนวลเหล่าเนื้อลุ่มไปหูอวดตู้เชียก็เจ๋งยอดลวดตู้หนอเนอใช้ประโยชน์ร่างหนอเจกุนช้าเตาร่างหนอซื้อเจกุยม้วนสวดท่อร่างโซพังเสียงหาตาตู้เชียก็เจ๋งยอดลวดตู้ยอดลูจออวกันละตู้ห้าจอจัวสวดเล่าเตาโจกันหงกงกีหล่อใจอวกี

mà chuẩn dữ nữa chị yếu lưu tính đóng đỡ đọc bế ý chung nạ dù cứ tin anh chàng suốt là ó mà yếu hả ta mê linh tư nhó chua khó cháu tư ó nụ nụ nhó chuẩn đợi mê lưu dây lưu rò phúa chua dông lê chàng lời xong đọc tua còn ký là dễ tao chuẩn đọc sử tốn chuẩn đọc nữa nhó chua tặng sử nữa vì yếu hả ta chân đó cứ khóa tăng mê sáu tua tế nữ à chà lê blu tăng lê lò hồ nữ mông chua sáng sáu tăng lợi mà cú cho cá mông chân chả lưu tế chua mê chú tao lợi ý yếu hả tăng nữa mẹ sau đầu tua nó là à do ta mẹ tặng nó mẹ sau tua chỉ của chính phủ mà cô qua trong đầu tua ý thu phong dừa có sự luôn bây hậu qua จะ มี เวลา กับ คน อื่น กับ คน ที่ ถ้า ผม มี โอกาส เนาะ มาก็ลงไปเฟซบุ๊กเด็กๆก็หอเจก็กูสาวดอกตัวฮาตาพี่สาวก็สังสอสอก็เศร้าลิจังตัวหอมากูอ่ะจังดาวคือก็กูหาจริงช่องดาวตัวก่งกี้รอสิจวนดาวไปสู่ต้องจวนดาวหนูฮะเอกูเช้าก็ลุดลังลุดหัวฮะอ่ะจังดาวจัวไปอีจงน่ะจู่กูตีนิ่งจังสุดเลยคือไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ดาวดาวเก่าตัวเช้ากูลุดลังลุดหัวมากูกูจงสักเกอร์เออ่ะจังดาวจัวไม่ชดชัวเล่งชดตัวฮะคือไม่กูช่องไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเช้ากูทางรู้สู่ฮะอ๋อมาตั้งชื่อหนูหอกู้จือเตาปุหะตามั่วไปเล่นถือซองดอกตัวเลยจ้าอ๋อมากู้ว่าซองดาวจัวเจ้าพงยืดจงเล่นดอกตัวฮะไม่กู้ซองดอกตัวฮะตาย้อนทรงอ๋อปู้จักกู้จงจงเล่นก็มากู้ทรงซักเก่อเอย้อนทรงปู้จักครั้งจัวไม่ชดชัวเล่นชดตัวฮะอ๋อไอตั้งชื่อหนูจือเตาปุไม่สดแล้วซองดาวดอกตัวซองดอกเจ้าฟัวจวดเล่นนางเลยจ้าจีกู้ยืดจักครั้งลู่จอยร่างกิโลเจจัวไปสุดแล้วเตานงกงกิโลเจอ้วกี้จนซื้อยอหัตาอิปลาปู่ไม่ชอบดอกตัวเลยจางเจกูเลยหมักจากกลางดูเต็งดาวดังดับไม่สวดแล้วเนาะมาอ้วจังดาวจัวอีถูมาส่วนสนัวเจกุโยมัวอีตูพงยือร่างสัวพังเสียงคือก็ถอดตัวก็สืลุ่มไปคืออัวเฮาเสียงมัวมาก็หัตตาสังนงร่างสัวพังเสียงหัตตาช่างเจ้าช่องหนอเจกุกุมบางเตาร่างสัวพังเสียงคือยอมลงช่องร่างสัวพังเสียงหัตตาช่างเจ้าช่องเราเจโยมัวร่างสัวพังเสียงหนัวจะลูกจอดอัวก่อนลาตูฮะจอดจัวสวดเล่าเตาจูก็นงกงกี้หล่อเจอัวกี้เอี๊ยปลาเจยอตาไม่ซ้อมดอกตัวเลยจังเธอเลยมั่งจากการหลุดเต้นตามดอกแต่ไม่สวดแล้วหรอ

mà cô ở trong đau chưa ý tôi phong như họ có sự lông bê hụt và có hơ mà có cô sống đầu tôi hà ta nhớ xuân đầu lúc rộp lâu chọc lâu mà năng lưu chua chua tăng kỳ nọ hả ở trong đau chua tù à nạ chế nhớ xuân đầu khlong làn có cung đầu sụt tông tôi hà ta tăng kỳ nọ mà chọc vua chùa rồng rồng cờ hắn đun sông sông nọ hả ở trong đau chua ý tôi phong như có sự lông bê hụt thông xì rị vông chai thông xì rị vông nọ mà có cô sống đầu tôi hà ta ดีเจยอดซัวเดอไม่รู้รอเวียงปะเป้าตั้งคีนัวมานางลูเหล่าห้าหนอมากูสองชักก็คือก็กูช่องได้ตัวกงกี้หล่อเจค่าจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้ายอดส่วนดักสุดต้องจวนดักหนัวห้าเอ็ดเขาก็ลุกลังรู้จูตัวอย่างเก่าห้าอ๋อห้าวจาวจัวอีจงนาจุกตีนิ่งจังสวดเหล่าคือไม่กูสั่งสติ๊กเกอร์ตัวเขากูลุกลังรู้จูดำดาวก็มาตั้งสือหนัวรู้ชื่อหอยตั้งเหล่าเจก็จังดาวจัวไม่สวดเหล่าคือไม่กูลุนโจกูเนาะอัวพงยืนดอกหนัวฮะอัวคือไม่กูบังเชิงกลางสู่ต้นจัวฮาลุมงดอกรู้เสียงเชิงใหม่รู้เสือหักตั้งเหล่าเจกูยัวสาวสู่ต้นจัวเชียร์เลยหนัวเหล่าซื้ออีจังสวดเราเลยหมาจากกลางตัวจื้อหน้าเราจวดจัวเถารู้เสือหักเก่าช่างติ๋งจู่เก่าหยีติ๋งเอตั้งกินหนัวเจถอดจัวกว่าไปชัวชัวเล่งชัวตู่จวนจื้อจู่กินนอกกลางเนาะจงเนาะจงสวดเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1470 เฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พราะว่า
1: เนื้อซอง
4: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: 9สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

อ๋อเป็นยังไงถ้าจิ้มใหม่ทางสถานีวิทยุงกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่ารู้จังอ่ะเอาถ้าวิทยุว่ามือจะมางมปัญญายี่ระบบยาระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่เบอร์ที่ตัวลีฮยาชิสโชวะจวนยาดูลาชอบว่าที่ถ้าว่าระบบไลฟ์โซเบอร์ไงฟิสบุยเพ่งเบอร์สวทเชียงใหม่ไงAM 1476กิโลเฮิรตซ์อ่ะนาทีเนี่ยว่านี่นาเนี่ยซื้อทีนี้เนี่ยดูยังไงยี่เวลางอเป็นยังไงในริจงบ่เฮิร์ตชมโมว่านี่ชิมโมติฮวาดูทีมูลงเป็นยังไงยี่โมว่านี่เฮิร์ตสามโมทีนี้บ่เฮิร์ตยี่ฮวาดูจ้าชิวฮวังอ่ะทีนี้ง่ะที่มาเทเชเฮิร์ตว่าชิวฮวาทมาปีใหม่ง่ะทีสจิงเชียงบ่ยากลุ่มตุนิยมวิทยาง่ะที่มือทั้งพวกกูยิ่งโซงะเต็งยิ่งโซธรรมะทะเลใจเติมพลังอ่ะนี่มีถึงยี่ปะเฮวันที่30ไง30ข้อนี้คือที่ชื่อฮาสาเนียสไงเอาถ้าไม่ปะเฮมือฮาทะเลก็ทะเลเรียบเฉยไงที่บ้างปะเฮนี่มีถึงยิ่งโง่ไม่ยังไงมือฮาอาลีตัวเลียขึ้นเลียมางานวางออกมาแต่ปีมาสกิตาช่างอ่ะเอาผ้าเหนืองอเป็นยังไงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไงที่นี่คือจังหวัดตากไงที่นี่จังหวัดน่านไงทำไมคือที่นี่ไม่ถึงยังบางไงมั้งคะคือเรียกบางไงเอาที่ผ้าตัวออบเชียนเหนืองอเป็นยังไงน้องคายไงที่นี่คือจังหวัดบึงกาฬนครพนมไงที่นี่คือจังหวัดสกลนครไงเอาชิวาบริสุไงเอาวอลีตัวจ่าบ้างไงมาแต่จำโมมาคุณเตมากว่าเชิญชาวงามมหันเลยบ้างอากาศจะเปล่าเปล่าง่ะจ้าบ้างอาจารย์เลยบ้างคือนั่นละเมื่อกี้นั่งอ่ะเมื่อขาตะโถภาคกลางไม่ยังไงจังหวัดกาญจนบุรีไงอันนี้คือราชบุรีจังหวัดนครสวรรค์ที่ถึงกับบ้างคือภาคตะวันออกไงตัวคือจังหวัดนนทบุรีไงอันนี้คือจังหวัดตราดบ้างไงเมื่อขาคือเรียกหรอกไงนี่เป็นยังไงอาทิตย์ภาคใต้งอเป็นยังไงจังหวัดระนองไงอาทิตย์จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตไงอาทิตย์จังหวัดกระบี่ไงอาทิตย์ไปเฮอจอกรุงเทพมหานครไงมังงาชื่อว่าปุริมณฑลไงจะมาเฮอเมืองหาคือเรียกว่าชดเสือเปอร์เซ็นต์ไงจะมาวันที่30ไงถือนี่มีที่มังงาไปเฮอมาเรียกตัวจ่าเบิ้งชกไงขึ้นด้วยเฮออะไรกว่าเยอะไงงงยิ่งข่าวสารมันนาทีตัวยังไงตัวยาคือมาหาเลียนมาเลียมังอ่ะที่ธรรมติชงโอเป็นยังไงจอจังหวัดเชียงรายไงว่าจากูอำเภอเชียงแสนว่าเยียดจุมังอ่ะไม่มาคือมาหาคือเลียงโอเป็นยังเฮนี่เนี่ยเฮมาหาเลี้ยงอ่ะที่ไปเฮจากูเฮกู้บรรณาดวงอ่ะที่ก็ว่าที่ก็เดือดเจ้าบ้างอ่ะที่ก็เดือดเจ้าก็ไปเฮมาหาลีเซ่ไปเฮอาจจะมากว่าที่มีชาวงอที่ลีอยู่เชียมาเฮจูชิงอ่ะกูอยู่เชียมาก็หลงกลุ่มนั่งอ่ะอะไรบ้างว่าชาวความต่อเจ้าให้จะสงบเป็นยังไงผิวฟ้ามากว่าว่าอำเภอเชียงแสนพวกเขาจะบ้างอ่ะมาแต่จะมองอ่ะจะกูติดกับตัวจะกูหลงกลุ่มนั่งมือหาคือเรียบบ้างอ่ะอาทิตย์นี้คือหลายพื้นที่ไงจอจึงให้ชาวงานเพื่อเราจะสู้คือมาเลยตัวยาวยี่ข่าวสารว่าเอายึดดูยี่ข่าวที่นี่มันทันทีกับตัวกับกูยิ่งชาวงานอาจารย์ผมพยายามไปหลบกลุ่มนะเพื่องานอันตรายยากชาวงานทำมาเหอะทำมาแต่ปีมาเช่นเดียวกันอาทิตย์นี้ทำมาแต่เช้าโอ้บรรยากาศไงมาสัตยากรมอุตุนิยมวิทยาไงดื่มเหมือนพวกกูยิ่งสู้แต่ยิ่งสู้ทำมาเช่นตัวฝรั่งเดาพันทั้งพวกงานยาบะเฮวันที่30ขวัญยิงหงาชื่อฮาสาเนียสงบัญญังาอุปพันธ์ยาบะเฮมือฮาขึ้นยาเลียบุรงาอาทิบ้างบัญญังเฮวันที่30ไปถึงนั้นไปหึงไงแม่ฮ่องสอนไงเชียงใหม่อาทิยังเฮเชียงรายไงลำพูนลำปางไงพะเยาแพร่ไงจังหวัดน่านจังหวัดตราดอาทิยังเฮจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิยังเฮจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิบ้างบัญญังาเทวันที่1ไงชื่อฮาทิยังโง่บัญญังเฮจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงเชียงใหม่เชียงรายไงลำปางพะเยาน่านตราดพิษณุโลกไงอาทิยังเฮจังหวัดพิษณุโลกไงวันที่2โง่เป็นยังไงชื่อ5ยิ่งยังโง่เป็นยังไงจังหวัดเชียงใหม่ไงเชียงรายไงจังหวัดน่านจังหวัดตราดไงอันนี้คือจังหวัดกำแพงเพชรไงพิษณุโลกไงที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกไงอธิบายคือชื่อ5สายยังไง
สายเงี้ยสิเงี้ยมังคุดมาเฮงไงมาเฮแม่ฮ่องสอนเด็กกางวัดเชียงใหม่เชียงรายไงจังหวัดน่านจังหวัดตากไงที่เฮจังหวัดพิษณุโลกไงที่จังหวัดพิษณุบุรีไงอาวุชโฮเทพื้นที่เดิมละจ่าสูงไงมาเฮอามาเฮจามอฟาตาโปรงาปีความเมืองหาคือพันเลี้ยบเฮเนาะวัดอยู่ว่าบอกว่ายิ่งซาสือจะยาลามังกรแล้วปัจเจกัวยาลามาติลีกินนะอาเบเฮอว่ายิ่งลูกคุยเคยจะสูงไงมาเฮฟาละจามอชกงานไม่ยากเลยอาทิกรุงอุตุนิยมวิทยาอาทิภาคเหนือทั้งประเทศเลยแจ้งตัวฝรั่งอาทิซัดซึ่งยังว่ายังคือสี่ห้าสายเนี่ยสืบงานประกาศมาอาลีตัวเยอะขึ้นไงมาก็จะจำมองขึ้นเยอะจะมองก็เพิ่งว่าโอ้ยิ่งข่าวสารอาทิยิ่งเพจที่เชียงไงยาหนึ่งงานรัฐบาลสุธีประกาศแจ้งตัวอย่างพื้นที่วัตถุการที่กำลังหาขึ้นเรียกหรือว่างานมาสักจะกลุ่มนาอันจะขึ้นเยอะบ้างงานทะเลก็ตัวยิ่งชงงานจะพิฮอว่าจะเพิ่งเอาเออมันจีบเขาคือข้างต่างจีบเขาโลกุ่มนังซ่ามันคือเป็นเรื่องอันตรายเช่นกันมันคือจำมองอ่ะอาทิตย์ยังว่าน้ำแบบเช่นกันเอาบุมหาลิตรทั้งโง่เป็นยังไงเอาบุปีขวามากว่าเอาบุทุลักก็จะเป็นยังไงวิสุโมดุยชอมเป็นโลกเชื่อว่าเป็นยังไงวิยาเป็นยังไงเอาบุโลกยิ่งกับกุ่มยิ่งกับตัวยิ่งกับเช่นกันอารมณ์เบียนนั่นเป็นโลกชาปลึกอารมณ์ที่กูมาฟังเป็นโลกมีอิสิชักเกอปีขวาเจ้าวัวโหลมขวาสิไงยังรอบเหอติงกระโดดเหอวัวยิ่งสักโคลิโกอยู่เหอวัวยืดดอกยามเหอมาจูเหอโหลจักรวัวที่ตึกมันมาเกาะอยู่เหอจันจักรวัวรุ่นเหออันตรายอยู่ไงที่สิมาเหออัตโต้นะเจ้าตู้เหอว่าโหลอัตโต้มันจะเชื่อว่าไฟหน้าเงาะไฟสูงหัวเงาะไฟต่างหัวเงาะที่เหอมาเหอก็กลัวยิ่งกับเชิงฮะที่ถึงมางอปัญญาเคยเจอมางอมาเที่ยวว่าที่ปัดนั้นฝนไงเมืองฮาเคยไปเรียบ้างมางออยู่ว่าเชียงไงวันลุชิปงวายเพื่อสัญญาคุณมาเหอะอาจจะว่าวเชียวเหอะติคือเชียวมันนับเหอะไงมาเหอะยี่เห็นยี่กุลเพื่อสัญญามากัวการจะเพื่อจะเหอะเชียวมาช่างเพื่อวันลุเชียวเหอะจ้าอันตรายยังไงเพื่อยี่ปัดเรื่องไงจะมาเหอะเคยเจียงไงอาที่เนี่ยวัตโตหมดเชียวมางาที่เหอะอัตโตยิบเบดงออัตโตไฟเลี้ยงไงจะมาเกะกุญแจมาเฮงมาเฮงเมชิเมติตัวคนนี้ประกาศจังฮะเมื่อฮันเลสบ่าวหลัวคืออยู่ตัวชิงแง่เพื่ออักขดอเฮงอ่ะเอาวิญญาณพันเจ็บเพื่อเฮงมาหลงมากับกุญแจกระเชงฮะทำมาแต่ปีมาเจนเตยชังฮะอาทิตย์นี้เฉพาะว่าไงที่มาเทเชเฮงอ่ะที่มาปีมาสุดท้ายจีชังอ่ะเอาไว้ชั่วนะฮะไอ้ทั้งบางโง่ปัญญาสนักงานปปสองอ่ะทำมาเตือนฝรั่งอ่ะยาแบบว่าโออามาจะซื้อจำแม่แม่สูงว่าสูงสูงอ่ะซึ่งแม่แม่อาวุแม่แม่ไงว่าโอที่กลุ่มหมายและชวนทั้งพวกมันไงอย่าพี่อย่ามีเธอไงทำไมว่าซึ่งแต่ยี่แต่หัวยามามังงะใช่คือถ้าโอท่านแม่แต่เดือดร้อนมังงะเออทำไมงูมันยังเคยยึดโทษยังเคยคือไหนไอ้เฉพาะไงพันยามเลยพัศจุบันลูกพัศจุบันเลี้ยงงูมันยังไงจำคุดไงตลอดชีวิตไงคบเบลที่จะเลี้ยงเบลอยู่ไงอาทิตย์โคจรมาบ้างยังเออเบลกุมดังว่าอาทิตย์เออปัญหาชีวิตไงอาทิตย์เชียร์มาเออที่เล็กกินน้ำปรุงอ่ะอาทิตย์บ้านยังเฉพาะงานไม่ยากปปสก็ที่แจ้งตัวฝรั่งอ่ะมาที่เอาวัวกิเลสชีวิตยิ่งสูงไงโนมาจามาตัวบางกว่าเออโนยิ่งสูงสูงว่าโนว่าปีขวางว่าสมัยนี้แต่ดูยังมั่งอ่ะมั่งจริงว่าสมัยก่อนยี่สิบกว่าถ้ามีแต่ดูแล้วมั่งอ่ะอีกทั้งบางอย่างคือสูกฎหมายแต่คือช่วงอ่ะที่กุหลาเอาถ้ามีสูงไงโดยย่าประเทศออสเตรเลียยี่ที่อย่าพี่มีที่ยี่เต้าหู้ยังเชิงไงว่าแต่ว่ามั่งก่อนยี่กว่ายี่สุรสูงยังเชิงไงว่ายี่สูงสูงเหรออะไรแบบคือสูงยามเมืองเชิงไงว่าไงอะไรแบบคือมาสารรับไปย่าย่ารับไปก็ที่เจนตัวฝรั่งอ่ะมาทุกชีจะซื้อจำบังอ่ะเอาไว้ที่แม่สูงอ่ะสูงสุดบางอย่างคือสูงแม่สูงความมาคือไทยเยอะอ่ะอันนี้สูงแม่ความยาวใช่ไหมแต่จะเรามาไทยเยอะกันมาคือยึดกลุ่มมาคือขึ้นยันไหนยังไงน้าแบบช่วงไงพันยามมาแล้วบ้างไงยึดทั่วขึ้นไหนมาคือเอาวันละเชียร์บังอ่ะที่ปัญหาชีวิตบางคือโจชิงไงที่จะคือจำคู่บังคือคู่เบลเฮงไงที่จะเลื่อนจะเลื่อนเบลลงอ่ะก็คือมาไทยเยอะอ่ะเรามาแล้วเราวันละมาเยอะบังคือกลุ่มมาแล้วช่วงมาเนี่ยคือไทยเยอะไงมายังมาขาดช่วงไงโน้ผู้บาดที่เมืองยังบอกว่าบ่เคยงอพัศมุลเลยบ่เคยด้วยงอเนื้อเชื้อสกัดที่เลยคบอยู่เฮจิบิวนั่งอ่ะ
จะมาจะมาที่นี่ปีมากที่นี่เจนตัวช่างอ่ะอาทิตย์เป็นยามไม่ห้องสั่งอ่ะเอาช่วงแรกบอกว่าตัวขวาเกินนั่งอ่ะทำบอกว่านักยานสุภาพว่าตัวขวาจุดละกว่างอ่ะถ้าวิทยุให้นานาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าไหลสุวัติสุระคือข้อความง่าย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ